0: งานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: The Atlantic สำนักข่าวชื่อดังระดับโลกได้ออกมารายงานว่าเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งของอังกฤษบรรลุข้อตกลงเป็นการส่วนตัวกับชาบี้อาลอนโซอดีตเฮดโค้ชเบลล์ลูคูเซนและรอมดิดให้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาระยะยาวเป็นเวลา4ปีโดยคาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ซึ่งการย้ายมารับงานเชลซีในครั้งนี้ของยอดกุนซือวัย44ปีถือเป็นการคุมทีมในอังกฤษครั้งแรกของเจ้าตัวหลังเคยสร้างชื่อผ่านทีมห้างขยาเลเวอร์คูเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีแบบไร้พ่ายมาแล้วในฤดูกาล 2023-2024ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์นัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2-2เอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาเป็นนัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจอาเลติโกมาดริดชนะคิโรนา1-0เซบีย่าแพ้รอัลมาดริด0-1บาร์เซโลนาชนะเรอัลเบติส3-1ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีนัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจเจนัวแพ้เอซิมิลาน1-2อินเตอร์มิลานเสมอเวโรนา1-1และแอตแลนต้าแพ้โบโลญญา0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

องทัพบกส่งทหารเข้าช่วยเหลือเหตุรถไฟชนรถโดยสารใกล้สถานีมักกะสันสนับสนุนกู้ภัยจราจรดูแลพื้นที่เกิดเหตุกรมแพทย์ทหารบกส่งทีมแพทย์พระมงกุฎเกล้าช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บวิกฤตเหตุรถไฟชนรถประจำทางย่านมักกะสันกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคู่ประสานแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่4ทับ2569ณกองบัญชาการกองทัพอากาศวันนี้เวลา 9:50 นาทีโดยจะมีการตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศก่อนเวลาประชุมองค์การอนามัยโลกจับตาการระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางหลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว80คนในคองโกผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก246คนขณะที่อยู่กันดายืนยันพบการระบาดเช่นกันพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมเพื่อนทหารอินเดียและเวียดนามช่วยคนขับรถชาวเกาหลีประสบเหตุรถคว่ำที่เกาหลีใต้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะ18พฤษภาคม2569คลึกครื้นมากเลยเพลงเมื่อกี
1: ้
0: พบกับดิฉันนวลณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักดินนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพจน์มาศวิจิตรวันนี้คุณบุญส่งเปิดเพลงแหมรับแต่เช้าเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ให้กำลังใจน้องๆทหารใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่เข้ามาสู่กรมกองเข้ามาสู่วิทยาลัยลูกผู้ชายซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า Open House ใช่ไหมฮะ
0: Open House ค่ะ
1: ครับ
0: เปิดบ้านทหารใหม
1: ่ครับต้อนรับผู้ปกครองต้อนรับคุณพ่อคุณแม
0: ่ค่ะ
1: ญาติพี่น้องได้มาเยี่ยมความเป็นอยู่นะครับของน้องๆทหารใหม่ซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะครับซึ่งผลัด1ทับ69เนี่ยก็ฝึกกันมาผ่าน2สัปดาห์ผ่านครึ่งเดือน
0: น
1: ะครับเมื่อวานนี้วันที่17พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับหลายหน่วยนะครับก็เปิดพื้นที่ให้มาเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอาคารที่พักการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจแล้วก็ความสบายใจให้แก่คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ญาติของทหารใหม่ครับ
0: ค่ะคุณสุธีเดี๋ยวเราทักทาย FC หน่อยวันนี
1: ้
0: ค่ะหลายคนบอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดเทอมวันแรกการจราจรค่อนข้างแน่นหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณอาร์ตคุณธิดาโตมาสคุณนิตยาบางกรวยคุณมะลินีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนี
1: ่ช่วง
0: น
1: ี้
0: ต
1: ้
0: องเฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ Army Open House เนี่ยคุณสุธีคงเห็นแล้วก็หลายๆคนคงเห็นนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องๆค่ะจากบุตรหลานของท่านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบุคคลพลเรือนวินัยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะความเป๊ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เมื่อมาเป็นทหารแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตกใจเลย
1: ดึงดัง
0: ดึงดังเลย ใช่ลูกฉันหรือเปล่าทำไมเป๊ะขนาดนี้ระเบียบวินัยน้ำเสียงชัดเจนรวมถึงการจัดกิจกรรมโออาร์มี่โอเพนเฮาส์เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารคุณพ่อคุณแม่ได้มาเห็นแล้วนะคะว่าเขาอยู่กันอย่างไรมีการเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เห็นความเป็นอยู่ของน้องๆในห้วงตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซึ่งกองทัพบกก็ให้ความสำคัญในการดูแลทหารใหม่ทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางทหารเนี่ยควบคู่กับการส่งเสริมความรู้การฝึกวิชาชีพตามความถนัดทหารใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ามาในกองประจำการเพียงแค่สัปดาห์เดียวเราฝึกวิชาชีพตามความถนัดให้แล้วค่ะคุณสุธีรวมถึงในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยค่ะ
1: ครับสิ่งหนึ่งที่จะปลูกฝังกันเป็นพิเศษเลยเรื่องของจิตอาสาการช่วยเหลือสังคมนะครับที่เราสามารถจะช่วยเหลือได้อย่างที่พาดหัวข่าวตอนแรกกันนะครับว
0: ่
1: าทหารไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศนะฮะไปเจอเหตุอะไรต่างๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออ
0: ัน
1: นี้เป็นนายทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของเรานี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะเป็นงานละต่อจากนี
0: ้
1: นะครับอาจจะออกไปเป็นผู้นำครอบครัวนะครับสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆสามารถซ่อมแซมได้ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็การไปเยี่ยมบุตรของทหารใหม่คือน้องทหารใหม่บางคนอาจจะมีครอบครัวแล้ว
0: ค่ะมีลูกน้อยนะคะ
1: นะครับมีลูกน้อยนะฮะทางหน่วยก็พร้อมไปเยี่ยมพร้อมกับมอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆทหารใหม่แล้วก็ครอบครัวนะครับเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดูแลเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเช่นหน่วยที่จัดกิจกรรมนี้นะครับมณฑลทหารบกที่33พลตรีธำรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ก็เป็นประธานในกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่33แล้วก็กองพันทหารราบของมณฑลทหารบกที่33เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวได้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทุกคนต่างก็พากันประทับใจเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับท่าทางสง่างามความเป็นอยู่ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ซักถามพูดคุยด้วยความเป็นกันเองแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอิ่มอร่อยด้วย อาหารมื้อแรกหลังจากที่เป็นทหารนะครับมารับประทานอาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งแรกเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทางด้านของพลตรีนพดลวัชระจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ก็เปิดการฝึกแล้วก็กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่แล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานนี้หลายหน่วยเลยนะคะคุณสุธีเขามีการประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ด้วยรวมถึงมอบธงประจำหน่วยให้กับน้องๆด้วยนะคะที่สำคัญมีการมอบเงินให้กับบุตรทหาร อย่างเช่นน้องๆหรือว่าคนใดที่ภรรยาเพิ่งคลอดบุตรนะคะก็มีการมอบเงินให้กับบุตรแรกเกิดด้วยนะคะ
1: รับขวัญหลาน
0: รับขวัญหลานค่ะ
1: ครับ
0: มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวด้วย
1: ครับนี่ในกราบเท้าคุณแม่เลยนะโอ้
0: น่าประทับใจนะคะ
1: ครับ
0: พลตรีวิษณุวิจิตรพงษาผู้บัญชาการผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เช่นเดียวกันนะคะที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านก็ไปชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะในการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการรวมถึงประชาสัมพันธ์โอกาสในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพรับราชการทหารแล้วก็มอบทุนเลี้ยงดูบุตรแก่ทหารใหม่สร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกและสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะ
1: วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเต็มไปด้วยความคิดถึงซึ่งกันและกันแล้วก็กำลังใจจากครอบครัวนะครับญาติพี่น้องเดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานนะครับหลังจากที่เข้ารับการฝึกเป็นทหารใหม่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นความผูกพันนะครับญาติก็นำอาหารขนมแล้วก็ของใช้จำเป็นมาเยี่ยมนะครับพูดคุยให้กำลังใจนี่นะฮะก็เดี๋ยวว่าไม่ได้เจอกันนาน2สัปดาห์นี่บางคนไม่เคยจากบ้านมานานขนาดนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เต็มไปด้วยความคิดถึงแล้วก็มีแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยมีรอยยิ้มแล้วก็อ้อมกอดนะครับเป็นพลังสำคัญที่ช่วยเติมกำลังใจให้ทหารใหม่ทุกนายพร้อมก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งและภาคภูมิใจครับ
0: ค่ะที่ชุมพรนะคะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25ค่ะเต็มไปด้วยอบอุ่นและความประทับใจนะคะหลายครอบครัวก็รู้สึกภาคภูมิใจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกๆหลานๆตัวเองนะคะรวมถึงทั้งหน่วยก็มีการจัดไอศกรี
1: ม
0: ให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องทหารได้รับประทานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยค่ะ
1: ครับนะฮะแก่ร้อน
0: แก่ร้อนนะช่วงนี
1: ้ครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นะครับทหารใหม่ทุกนายก็เช่นเดียวกันนะครับได้รับขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมที่จะได้รับการฝึกในหลักสูตรต่อไปนะครับหลังจากที่ได้พบปะกับผู้ปกครองนะครับคลายความกังวลสร้างขวัญสร้างกำลังใจนะครับส่วนที่ยโสธรนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ก็จัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันตามสไตล์แบบชาวอีสาน
0: ค่ะยังไงคะ
1: ม่วนซื่นโฮเซลคุณตาคุณยายเนี่ยห่อกระติบข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างปูเสือรอลูกๆหลานๆโอ้บรรยากาศซาบซึ้งใจมากเลยนะครับจากภาพที่เห็นน้องทหารในก้มกราบเท้าคุณยายสวมกอดคุณแม่เนี่ยนะฮะนี่นะเออสู้เด้อสู้เด้อให้กำลังใจหลาน
0: ให้กำลังใจหลานนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เราเห็นแล้วยังรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะน้องๆทหารบางคนที่บ้านมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะทางหน่วยเนี่ยจัดรถพาน้องๆไปเยี่ยมครอบครัวถึงบ้านเลยค่ะอย่างเช่นทางด้านของพันเอกสุภเชษฐ์พันการุ่งท่านเป็นผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่15ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่พาน้องพลทหารกิตติพจน์ศิลปะสอนค่ะไปเข้าเยี่ยมคุณแม่ซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านทางหน่วยก็มอบสิ่งของแล้วก็เงินส่วนหนึ่งนะคะให้กับครอบครัวของน้องพาน้องไปเยี่ยมเป็นการคลายความกังวลใจ
1: แม่มาไม่ได้เดี๋ยวจะพา
0: ไปเอง
1: พาน้องไปหาคุณแม่เองเลยนะครับในด้านการศึกษาแล้วครับที่บอกว่าจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อนะครับได้ดำเนินการหรือยังนะ
0: ค่ะก็ดำเนินการอยู่นะคะณขณะนี้นะคะ
1: เช่นที่กองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์นะครับก็ได้เชิญคณะครูอาจารย์นะครับจากสกรเขตดุสิตนะครับหรือกศน.เดิมเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ได้เข้ามาดำเนินการเปิดรับสมัครเรียนให้กับน้องทหารประจำการรุ่นปีที่รุ่น1/69หรือผลัด1/69นี้เนี่ยนะครับที่มีวุฒิ การศึกษาต่ำกว่ามัธยมปลายเปิดโอกาสให้น้องได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแล้วก็พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับทหารใหม่ต่อไปครับ
0: ค่ะที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านผู้บังคับกองพันท่านก็ทำหน้าที่ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลซึ่งการฝึกหลักสูตรครูทหารใหม่นี่ก็เป็นไปตามระเบียบการฝึกที่กรมยุทธศึกษากำหนดนะคะเพื่อให้ทหารกองประจำการรุ่นพี่เนี่ยได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึกให้กับน้องๆทหารรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ซึ่งในแต่ละผลัดนั้นทหารที่ผ่านการฝึกในผลัดก่อนหน้าถ้าเกิดว่าใครมีความประพฤติดีระเบียบวินัยดีนะคะก็จะถูกคัดเลือกมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูหรือที่เรียกว่าครูทหารใหม่นั่นเองค่ะ
1: เรียกว่าพี่สอนน้อง
0: พี่สอนน้อง
1: นั่นเองนะครับก็น่าจะวัยที่ใกล้เคียงกันเข้าอกเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นครูทหารใหม่น้องๆหลายคนพอได้รับบทบาทการเป็นครูเนี่ยมีความภูมิใจนะ มีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความประสงค์ที่จะเป็นในสิบต่อไปด้วยนะครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับในการเตรียมรับหน้าฝนนะครับกองทัพที่3มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3โดยชุดปรับปรุงและซ่อมแซมผนังกึ่งถาวรแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยชุดช่างจิตอาสาแล้วก็หน่วยทหารช่างในพื้นที่ของทัพที่3จำนวน60นายครับได้เข้าทำการสำรวจแนวป้องกันตลิ่งแม่น้ำสายกั้นระหว่างชายแดนไทยเมียนมาพร้อมกับนำเครื่องจักรกลนะครับเช่นรถแบ็คโฮทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็รถตักดินเกรดดินเข้าทำการขุดตักแนวบิ๊กแบ็คเดิมที่เคยทำเอาไว้นะครับตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2567เป็นต้นมานะครับที่ปัจจุบันหลายจุดนั้นผุกร่อนแล้วก็เกิดการชำรุดนะครับจึงได้ปรับสภาพแนวป้องกันตลิ่งใหม่หรือถอนบิ๊กแบ็คที่เสื่อมสภาพออกไปเพื่อจะนำบิ๊กแบ็คใหม่เข้าไปติดตั้งแทนเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมืองแม่สายครับ
0: ค่ะโดยได้เริ่มปฏิบัติการในพื้นที่โซน A ค่ะที่บ้านหัวฝายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็กำลังเคลียร์ริ่งถนนได้ระยะทางทั้งหมดเนี่ย60เมตรด้วยกันรวมถึงกรอกแล้วก็จัดวางถุงบิ๊กแบ็คได้42ถุงส่วนพื้นที่โซน C ค่ะก็กำลังเคลียร์ถนนได้ระยะทาง80เมตรค่ะแล้วก็ยังมีแผนที่จะซ่อมถุงบิ๊กแบ็คผนังกั้นน้ำท่วมแม่น้ำสายในห้วงของวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยวางแผนดำเนินการ45วันด้วยกันอยู่ในเขตเทศบาลแม่สายมิตรภาพระยะทาง250เมตรค่ะแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงพางคำระยะทาง365เมตรเทศบาลแม่สายอีก2จุดคือที่บริเวณอาคารราชพัสดุหัวสะพานไปยังหอประชุมไม้ลุงขนระยะทางประมาณ273เมตรแล้วก็ที่หอประชุมไม้ลุงขนไปยังสุดเขตเทศบาลตำบลแม่สายระยะทาง475เมตรระยะทางรวมทั้งสิ้นเนี่ยคิดเป็นกิโลก็ประมาณ1กิโล300เมตรนั่นเองค่ะ
1: ครับพอได้ยินคำว่าไม้ลุงคนนี่แม่ยังจำภาพ
0: จำได้เลยปีที่แล้วนะสุธี
1: ปี67
0: ใช่ค่ะน้ำท่วมสูงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ก็เตรียมความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยในการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอเชียงคำอำเภอปงอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาแล้วก็อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายส่วนกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2นะครับก็เข้าซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านครับ
0: ค่ะสภาพอากาศช่วงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันนี้ดังนั้นวันนี้ต้องเฝ้าจับตามองนะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากเขาบอกว่าทางด้านของตะวันตกของประเทศรวมถึงที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนด้วยนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงมาที่ภาคตะวันออกด้วยขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังค่ะ
1: ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ
0: ค่ะเราไปดูในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เนี่ยเมื่อวานนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงแล้วก็ชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรนั่นเองนะคะในพื้นที่ระหว่างจุดตรวจสระแก้วที่42ถึงจุดตรวจสระแก้วที่44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งทางชุดควบคุมทหารพรานที่12ก็ทำการตรวจสอบไปแล้วก็พบว่ามีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่จริงๆด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่นอกเขตอยู่นอกเส้นเขตแดงเส้นแดงนะคะก็คือเลยพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในฝั่งไทย
1: ครับ
0: แล้วก็พบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยหน่วยก็เข้าเจรจาแล้วก็เปิด GPS ชี้แจงพิกัดแนวเขตเส้นแดงและเส้นน้ำเงินให้ทหารกัมพูชาได้ทราบว่าชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยกำลังละเมิดข้อตกลง MOU 43อยู่นะคะในการเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ก็กำลังรุกล้ำเกินแนวเส้นแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับก็ได้แจ้งให้หยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์พร้อมนำข้อมูลไปแจ้งผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายให้รับทราบแล้วนะครับผลการเจรจานะครับกับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับเบื้องต้นให้ชาวกัมพูชายกเลิกแล้วก็ยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนพร้อมกันนี้ก็ได้ชี้แจงข้อมูลให้ชาวบ้านฝ่ายไทยที่ได้รับผลกระทบให้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ประสานแม่กองชายแดนเข้ามาสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปครับ
0: ค่ะคุณสุธีวันหยุดที่ผ่านมาเกิดเหตุน่าสะเทือนใจนะคะ
1: ใช่ครับเมื่อวันเสาร
0: ์
1: นะครับช่วงบ่ายเย็นๆหลายคนก็เรียกว่าเห็นข่าวแล้วสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์ที่รถไฟกับรถเมล์แล้วก็รถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันนะฮะที่ประสบเหตุที่บริเวณทางข้ามรางรถไฟใช่ไหมแถวมักกะสันเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเบรลิงนะมักกะสันในบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวิรุฬกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนกรุงเทพพร้อมกับมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านสุภมาศแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เนี่ยนะครับเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลผู้ประสบเหตุและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆขอให้ญาติอย่าได้กังวลนะครับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากมีใครให้เกิดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกจะร่วมการดูแลทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อชัดเจนข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะรวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่16คือวันที่เกิดเหตุ
0: ะ
1: นะครับที่ผ่านมานะครับพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้สั่งการให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือประชาชนในที่เกิดเหตุนะครับในเหตุอุบัติภัยขนาดใหญ่ครั้งนี้นะครับซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยทีมแพทย์ทหารก็ได้เข้าร่วมกับระบบบัญชาการสถานการณ์ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินอีกหลายภาคส่วนนะครับได้ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่อุบัติภัยแล้วก็ได้รับภารกิจนำผู้ป่วยอาการหนักเป็นชายไทยกระดูกต้นแขนหักครับมารับการรักษาต่ออย่างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อมาหลังการตรวจโดยละเอียดก็พบว่าเลือดออกในสมองและทีมศัลยแพทย์ประสาทได้เร่งนำผู้ป่วยเข้าผ่าตัดทันทีขณะนี้ปลอดภัยแล้วครับ
0: ค่ะ วันนี้นะคะ15 นาฬิกาค่ะคุณสุธีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ10 เอกอดิศรคำบุญช่วยผู้บังคับหมู่ปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะมีพิธีอยู่ที่วัดเกสาคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเป็นบ้านเกิดของหมู่บิ๊กหรือว่า11อดิศรนะคะท่านที่อยู่ในพื้นที่ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพกันได้ไปให้กำลังใจทหารกล้ากันค่ะ
1: ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับครอบครัวของน้องหมู่บิ๊กนะครับ10เอกอดิศรคำบุญช่วยครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดเวลานะครับมันเป็นวันสถาปนาของมณฑลทหารบกที่22ด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้อยู่ที่ค่ายสันประสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดเวลาผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: กองทบกเพื่อประชาชนลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คนไม่จำเป็นครับผมแคสโนวาครับขอมาจัดให้นะคุณผู้ฟังเป็นไงตื่นเพิ่มกันบ้างหรือยังครับผมในเบรกนี้พยายามบิ้วแล้วนะพยายามบิ้วแล้วนะครับผมล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งแซวเรื่องเพื่อนผมคนหนึ่งไปใช่ไหมที่บอกว่าโอ้โหพีมฟัง EFM Morning Mood แล้วจะหลับนะฮะตอนนี้เขามารายงานตัวแล้วนะครับผมเขามารายงานตัวในช่องแชทแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีคุณอนุพัฒน์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจัดเพลงที่คุณขอมาให้เลยแต่ก่อนไปฟังเพลงนั้นกันครับคุณผู้ฟังผมมีหนึ่งคำถามให้กับเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังคิดว่าน้องๆวงบัสเนี่ยโตมาเขาอยากเป็นอะไรครับเฉลยครับผมน้องๆวงบัสโตมาอยากเป็นกงยูฮะทำไมล่ะครับท่อนเพลงเขาก็ร้องไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับผมว่า I wanna dance and spend time with you ไม่เป็นละคนเก่งอยากเป็นกงยูนี่ไงอยากเป็นกงยูจริงไหมเดี๋ยวไปฟังกันในเพลงนี้นี่คือคัพเฮียจากน้องๆวงบัสจ้า

0: super, super boring.
1: EFM Morning Mood. Music start your day.
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

หนึ่งผลงานเพลงจาก Pearl Peach ครับผมกับนี่ฉันเองคนที่ครับคุณผู้ฟังไหนก็เปิดเพลง Pearl Peach แล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์แทน Pearl Peach เรื่องหนึ่งละกันคุณผู้ฟังสำหรับเพลงใหม่ที่จะปล่อยนะครับผมของ Pearl Peach เนี่ยตอนแรกกำหนดไว้วันที่20พฤษภาคมนะตอนนี้เลื่อนไปเป็นวันที่11มิถุนายนนะคุณผู้ฟังรอฟังกันได้เลยเพลงนี้พิมพ์แอบกระซิบว่าได้ฟังเดโมของเพลงนี้ไปแล้วโอ้โหคุณผู้ฟังใครที่รอคอยเพลงเศร้าๆของ Pearl Peach ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแค่ความรักนะครับฟังเพลงนี้เนี่ยคุณเตรียมตัวได้เลยพิมพ์การันตีว่าเพราะมากจริงๆกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับผม11มิถุนายนเดี๋ยวเจอกันได้เลยนะจ๊ะช่องแชทของเราทักทายเข้ามานะครับผมน้องก้องบอกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยเปิดเทอมแล้วรถน่าจะติดนะครับส่วนพี่เซเลบาสมาพร้อมกับบอกว่าแม่กำลังขับรถผ่านแยกอโศกรถไฟจะมาแล้วก็เจอรถไฟจอดด้วยนะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นขึ้นอีกแล้วจริงๆนะครับผมไปกันต่อเลยอีกหนึ่งเพลงที่ขอนเข้ามาจัดให้ครับผลงานเพลงจาก Proxy ครับผมจากจีบไม่จบจากซีรีส์เรื่องด้วง With You ครับ

นี่คือเกมจากเมอร์ฟิชเชอริงกับพี่เจ้าเย็นเต็ดครับของคุณผู้ฟังวันนี้เปิดเพลงที่ใครขอเข้ามาไม่ทันขออภัยด้วยจริงๆนะโหวันนี้กระแสตอบรับ FM Morning Moon ของเราดีมากนะครับผมคอมเมนต์เรียกว่ารันกันอ่านไม่ทันเลยขอบคุณมากจริงที่อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเห็นนะแต่ว่าบางทีอ่านไม่ทันจริงสวัสดีคุณบีบีอีกครั้งนะครับผมสวัสดีคุณชายใจดีด้วยนะเปิดเพลงให้ไม่ทันเดี๋ยวยังไงวันศุกร์หน้ากลับมาเจอกัน EFM Morning Mood สัญญาเลยว่าจะมาเก็บตกให้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับผมเดี๋ยวอยู่กันต่อได้เรื่อยๆกับ EFM ของเราในแฉข่าวเช้านะคุณผู้ฟังหอยกระป๋องนะครับผมวันนี้เนี่ยในชั่วโมงที่2ของแฉข่าวเช้านะครับจะมีศิลปินที่ส่งตรงมาจากจีนและฮ่องกงมาออกด้วยคุณผู้ฟังจากซีรีส์เรื่อง Siamese Children's Ray นะครับหรือว่ารักร้ายของนายมาเฟียนะ4ศิลปินที่จะมาออกเลยอ่ะเราจะมาวัดความรู้ภาษาจีนของพีมกันหน่อยนะครับผมเหอชางซีเหอเหยียนจาวซิงจัวหุยแล้วก็จางหมิงโป๋นะครับผมถ้าอ่านอะไรผิดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่เดี๋ยวรอเจอกับ4หนุ่มได้เลยในแฉข่าวเช้าชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังวันนี้ขอทิ้งท้ายไปด้วยอาหารแมวกินนกเรียลมิตรฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารอีกครั้งนึงครับบ้านใครมีแมวฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินนกนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วคุณผู้ฟังขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับผมไปทำงานก็สู้ๆนะครับทึบไว้ท่องกับเราไว้ว่าบูสเศรษฐกิจไม่ดีเรายังต้องอยู่ที่นี่สู้ต่อไปครับผมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จาก Perseus ขอเข้ามาจัดให้กับเม้นหยอกสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถประจำทางจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงและวันนี้ผู้ว่าชัชชาติลาออกจากตำแหน่งพร้อมเดินหน้าลงชิมตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ส่วนคดีกักตุนน้ำมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงความคืบหน้าและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: เหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30รายนั้นในส่วนของผู้เสียชีวิตสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้บางรายส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลขณะที่เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำพนักงานประจำป้อมโบกธงรถไฟเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำก่อนปล่อยตัวกลับโดยไม่ต้องประกันตัวเพราะว่ามาโดยสมัครใจและนัดหมายนำส่งตัวฟ้องต่อศาลอาญาในวันนี้ตามกฎหมายวันนี้เปิดเรียนเป็นทางการวันแรกซึ่งเช้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ที่โรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์ทั้งนี้นายชัชชาติจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.ในวันนี้เวลาประมาณ 17:00 นและหลังจากการลาออกและจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมรับปริญญาของบุตรชายที่ต่างประเทศในช่วงวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้ก่อนเตรียมตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัยที่2เวลา 14:00 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเวลา 11:00 พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงประเด็นเรื่องการกักตุนน้ำมันร่วมกับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
5: ใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 สนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: ฮัลโหลไทยเวลคัมสุภาพโอสถชื่อแฉข่าวเช้าค่ะ
6: เราจะต้องร้องเบาๆ
7: มีเพลงไหมสุภาพโอสถ
6: มีต้องบอกว่า
8: โดยสุภาพโอสถเราต้องแบบห้าม
5: เราเป็นฟิลโยกฟิลโยกโยกเบาๆแบบนี้
6: เพราะสุภาพโอสถเขาขายหมดน้ำมันงาดำสกัด
5: ย
6: าดมยาหม่องอะไรต่างๆเฮ้ยหรือว่าเขาเห็นเราถึงวัยแล้วหรอเราเต้น
7: เดี๋ยวนี้ทุกวัย
5: เขากลัวว่าเราจะไม่ไหวเขาอยากให้ร่างกายเราพร้อมเราอะไรยังไงลูก
6: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเข้าได้เลยจะเป็นอะไรก็แล้วแต
7: ่วัยรุ่นตอนกลางพวกเรา
6: เรารับได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นสุภาพโอสถอาหารแมวกาแฟเครื่องดื่ม
7: รับหมด
6: รับหมดทุกอย่าง
5: เพราะว่าเราก็กินอาหารแมวโชว์อยู่แล้ว
7: อ๋อแน่นอน
5: เ
6: รากินได้หมด
7: คนสวยเช
5: ียใช่เห็นไหมล่ะ
6: ใช่
5: เห็นไหมล่ะเอาล่ะสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับมาตบมือกันหน่อยนึงวันนี้เนี่ยเราพบครบทีมกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะพร้อมนะคะทุกคน
7: พร้อมจ
5: ้
7: ะ
5: หอยาหอยกระป๋องกระป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: เย้
6: เซฟตบมือด้วยนะคะ
5: ตบมือด้วยค่ะ
6: ลนลนล
7: นแล้ววันนี้นะคะ
5: ขยับหอยหน่อยค่ะ
7: หมายถึงอะไรนะ
5: ขยับหอย
7: อ๋อหมายถึง
6: ขยับร่างกาย
5: ย้ายขยับร่างกายหน่อย
6: มันเป็นศัพท์ที่ว่า
7: ขยับร่าง
6: มันเป็นคำศัพท์เฉพาะกลุ่ม
5: ใช่เพราะว่า
6: ปวดมาเฮ้ยทำไมพวกขยับขยับหอยแปลว่าขยับร่างกาย
5: แกงเล่าไงแล้วเรามันแกงหอยไง
7: แล้วชั่วโมงที่2รอเลยนะ
5: ทำไม
7: นี่ศิลปินรับเชิญ
6: จากจีน
5: หนีห่าว
6: บอกไอ้หนีบอกไอ้หนี
5: เสียเคอร์ไ
6: อเกิร์ลมาแปลว่าคุณผู้ชายมาเกิร์ลมานะ
7: หล่อมากติดตามนะคะนักแสดงจากรักร้ายของนายมาเฟีย
5: เหอฉ่างซีเหอเยี่ยนเจ้าซิงจั๋วฮุย
6: และ
5: จางหมิงโป
6: ๋ทั้ง4ท่าน
5: ใช่
6: มาเยือนกับแชร์ข่าวสารของเราและบอกเลยนะเขาเลือกรายการเรานะ
7: จริง
6: ใช่ใช่นี่พูดตรง
5: เขาไม่ได้เลือกจากรายการนะเขาเลือกจากดีเจ
7: หรืออย่างนี้เธออ
5: ะไร
7: งูบองหลาต้องมาแล้วแหละ
5: อยู่แล้ว
6: แล้วเป็นเวอร์ชันตาช่อตาช่อปู่ย่าหลา
5: ใช่เออเนอร์หรือสีเลือดใต้ระหว่างซูเวชิชันชาวาง
6: ูงูงูงูบองหลาอะไรเข้าใจ
5: เข้าใจยาก
7: เริ่มต้นได้เป็นแบบตาช่อตาช่อก่อนหรอไปอย่างนี้ก่อน
6: เรางูงูงูบองหลา
5: ใครใครที่เก่งภาษาจีน
7: แต่งให้หน่อยเร็ว
5: แต่งเพลงงูบองหลาให้เราเป็นภาษาจีนให้หน่อยด่วน
6: ส่งมาให้หน่อยเร็ว
5: ๆด่วน
6: ลองให้คุณ4คนฟังหน่อย
5: ใช่ด่วนนะจานด่วน
6: นะคะอ่ะมาเรื่องราวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเธอเรื่องราวที่ไม่อยากจะให้เกิดแต่ก็เกิดขึ
5: ้
6: น
5: แล้วประเด็นมันคืออะไรรู้ป่ะพวกเราจะอินมากเพราะมันใกล้พวกเรามาก
7: เธอรู้ป่ะฉันน่ะผ่านตรงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์5นาทีคือแต่ของฉันไม่ได้ผ่านตรงคอร์สเอ็นตรงน
5: ี้
7: ของฉันมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมก็ข้ามรางตรงอันเล็กอะจำได้ไหมแล้วเลี้ยวขวาไปไอ้ถนนเลียบทางรถไฟ
5: นึก
7: ออกแล้วก็ค่อยเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีตัดใหม่
5: นึกออก
7: ก็จะไม่ได้ผ่านไอ้ตรงจุดเกิดเหตุ
5: เข้าใจ
7: ฉันน่าดูข่าวฉันตกใจมากฉันผ่านอยู่ตรงนั้นอะออกจากโรงพยาบาลตอนบ่ายสามครึ่งรถมันมาเกิดอุบัติเหตุตอนบ่ายสามโมงสี่สิบห้าใช่ป่ะ
5: ใช่
7: ไอ้ตอนฉันบ่ายสามโมงสี่สิบอะฉันเลี้ยวซ้ายพอดี
5: ตื่นเต้นอะไรเนี่ย
7: ตื่นเต้นไงใกล้เหตุการณ
5: ์ว่ามันแบบเฉียดฉิวใช่ไหมล่ะเพื่อน
7: 5นาที
6: คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่หลายๆคนน่ะอย่างที่บอกว่าละเลยกับหลายๆอย่างที่เราควรจะไม่ควรละเลย
5: คือตอนแรกที่เราฟังอ่ะเราฟังพี่สาวเราบอกอย่าขับรถไปแถวนั้นนะรถมันจะติดมากใช่ป่ะฉันเพิ่งดูหนังเสร็จฉันก็เพิ่งออกมาจากโรงหนังเสร็จปุ๊บฉันก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นรถไฟชนรถเมย์ตรงแยกนั้นฉันฟังแค่นี้นะฉันพูดเลยว่าเรื่องใหญ่แน่นอน
7: จริง
5: เพราะเราเห็นภาพเลยว่าการที่รถจะค่อมอยู่บนทางรถไฟอ่ะมันเป็นภาพติดตาเราไปแล้ว
7: เพราะว่าตรงถนนอโศกเพชรเนี่ยต้องยอมรับนะว่าถนนนะมันมีแบบตรงโลโก้รถที่มันจะเป็นถนนที่คือทางตรงจากห้วยขวางจากตรงนั้นเขาเรียกถนนอะไรรัชดาตรงมา เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีรถอีทางเนี้ยเบียดเข้ามา
5: ก็คือทางขนานเรียบทางรถไฟมาม
7: ันก็จะเบียดกันอ่ะ
5: มันก็จะเลี้ยวขวาเข้าอโศก
7: ใช่พอตรงที่มันเป็นไฟเขียวก็ตามอ่ะแต่อีรถทางตรงอ่ะมันมาไม่ได้เพราะจะมีรถทางเนี้ยเลี้ยวตลอด
5: ไม่แต่เอาจริงๆลำพังอ่ะไม่มีทางเลี้ยวทางตรงเนี้ย
7: ก็
5: ติดเพราะอะไรรู้ป่ะแกมันคือแยกไฟแดงแล้วมันเป็นแยกใหญ
7: ่แล้วมันเป็นแบบแยกใหญ่ต่อเนื่องอ่ะ
5: ใช่
7: ถนนแบบจากหลายสายมันมาประเดประดังกันอยู่ตรงแยกแล้วนะ
5: แล้วมันลามติดไปตั้งแต่รัชดาเธอเส้นเนี้ย
7: ใช่
5: มันลามมาถึงเส้นเนี้ย
6: อโศก
5: เนี่ย
7: แล้วภาพเนี่ยเราอ่ะพวกเราอ่ะอยู่ตรงเนี้ยมาแบบ20ปีอ
5: ่
7: ะ
5: แล้วมันเป็นภาพชินตาเน
7: า
5: ะ
7: มันชินตาม
5: ันชินตาว่ารถทุกคันจะต้องคล่อมอยู่ทางรถไฟ
7: เพราะมันติดต่อเนื่อง
5: หลายครั้งที่เราตั้งคำถามว่าอะไรหุ้ยแล้วถ้ารถไฟมาจริงทำไง
7: ก็ฉันน่ะเคยนะแบบบางทีรถมันติดใช่ป่ะตัดนี่เป็นคนนิสัยแบบจะไม่จอดคล่อมทางรถไฟ
5: ก็ฉันกลัว
7: ฉันนิสัยฉันจะไม่จอดคล่อมทางรถไฟ
6: ต่อให้แบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าไฟแดงมันใกล้จะถึงใช่ไหมสมมติสัญญาณไฟเขียวใกล้หมดแล้วแล้วตรงข้างหน้าว่างเพียงนิดเดียวอ่ะฉันก็ไม่กล้าข้าม
7: แต่บางทีไม่เคยนะมันกำลังจะไปแล้วแบบคิดว่าจะพ้นแต่ว่าไอ
6: ้ตูดอ่ะ
7: เออมันไม่พ้นและไอ้มันจะมีไม้กั้นปังปิ๊กปิ๊กปิ๊กแบบในใจนะว่าโหยขยับหน่อยสิว่าในใจข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าขยับหน่อย
5: แล้วพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็ทำให้เห็นเลยว่าภาพชินตาที่เราเห็นน่ะมันเกิดขึ้นอยู่ประจำจริงๆแล้วคนเนี่ยไม่ได้แคร์กฎหมายกฎระเบียบจราจรเลยเธอรู้ป่ะบางครั้งอ่ะรถไฟต้องหยุดจอดนะ
7: คือต้องบอกว่าด้วยตรงเนี้ยมันเป็นสถานีอโศก
5: ใช่
7: ตามหลักถ้าเป็นรถไฟโดยสารน่ะเขาจะจอดรับส่งคนอยู่แล้วแต่ขบวนเนี้ยเป็นขบวนคาร์โก้เป
5: ็
7: นขบวนส่งเออมันจะไม่จอดมาจากต้นทางแล้วไปปลายทางที่บางซื่อเลยขบวนเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่จอดระหว่างทางทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะทุกทีถ้าเป็นรถไฟโดยสารน่ะตรงนั้นอ่ะคนจะชินตาเพราะรถไฟมันหยุดเพราะเป็นสถานีอโศกนะ
6: คือต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เหตุที่เกิดที่เราเห็นกันอ่ะสมมติว่าใครจะโทรบอกใครก็แล้วแต่ที่เรารู้เลยว่าการที่ชนน่ะคือรถเมย์ต้องไปจอดคอมตรงนั้นจริง
7: ๆ
6: เนี่ยเธอแล้วมีผู้เสียชีวิตอ่ะ8เคสดำ8เคสอ่ะเมื่องานแล้วนอกนั้นก็จะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเน
7: า
6: ะเธอเนาะ
7: อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปไทม์ไลน์สักนิดนึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอน 3:31 นเนี่ยคือขบวนเนี้ยมาจากแหลมฉบังเนาะแล้วก็ตรงจอดอยู่ตอน 3:31 นจอดอยู่ที่สถานีคลองตันนะคะเสร็จแล้วอ่ะหลังจากคลองตันเสร็จก็จะมาเป็นสถานีอโศกแล้วถูกไหมตอน 3:41 นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ชนแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยที่ควบคุมการจราจรของรถไฟรถรางอะนะคะเขาก็บอกว่าตั้งแต่สายคลองตันอะเขาอะได้วิทยุไปแล้วบอกการจราจรติดขัดนะอีก1นาทีตามหลักเนี่ยมันห่างกันประมาณนาทีครึ่ง
5: ในสถานี
7: ในสถานีอะได้บอกกับตั้งแต่อยู่ตรงสถานีคลองตันแล้วบอกว่าชะลอนะให้เบรกนะเพราะว่าการจราจรรถยนต์ติดขัดเขาได้มีการวอแต่ไม่มีการตอบรับแล้วก็ไอ้ตรงเขาเรียกว่าตรงสถานีของรถไฟอะในสถานีอะเขาจะมีปุ่มกดว่าถ้าเกิดไฟติดนะ5ไฟอ่ะรถไฟถึงจะผ่านได้แต่ถ้าไฟไม่ติด5ดวงเนี่ยให้หยุดเขาก็ทำเคสที่2แล้วแล้วก็โบกธงด้วยเห็นรถไฟมาให้โบกธงรถก็ไม่หยุดมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชนเกิดขึ้น
5: ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วรถไฟคันนี้เบรกได้ไหมเบรกได้เปล่า
7: จริงๆเบรกได้แล้ว
5: คำตอบคือเบรกได
7: ้
5: แต่มันต้องเบรกในระยะทางที่ไกลมากๆอ่ะมันถึงจะหยุดทันเพราะไม่งั้นน่ะมันจะเบรกไม่ทันหรอกเพราะมันขนรถมันข
7: น
5: ม
7: ัน
5: เออ
6: มันเป็นรถไฟขนสินค้า
7: คือเขาบอกดูจากรายการน่ะรู้สึกจะเป็นเจ้าหน้าที่ของขนส่งรางนะคะเขาก็บอกว่าดูจากกล่องดำอะไรแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งวิทยุไปแต่ไม่มีการตอบกลับเสร็จแล้วเนี่ยตามหลักรถคันนี้รถไฟคันนี้จะต้องเบรกใช้เวลาประมาณ2กิโลเบรกล่วงหน้าเนี่ยระยะทาง2กิโลเมตรถึงจะเบรกสนิทได้แล้วก็จากกล่องดำเปิดเผยออกมาเนี่ยล่าสุดนะคะคือกล่องดำอ่ะได้มีการดูแล้วว่าคนขับรถไฟเนี่ยได้ใช้เบรก emergency brake แต่ด้วยน้ำหนักของเบรกอ่ะคือเบรกแค่100เมตรล่วงหน้าม
6: ันไม่ทัน
7: แต่วิทยุเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ในสถานีที่ควบคุมตรงสถานีอโศกเนี่ยก็บอกให้เบรกเพราะว่าการจราจรติดขัดมากบอกตั้งแต่ตรงสถานีคลองตันแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะม
6: ี
7: การตอบกลับเหมือนคนขับรถอะไม่ตอบคนขับรถไฟอะไม่ตอบกลับแบบนี้นะคะ
5: แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจฉี่เกิดขึ้น
7: ใช
5: ่ตรวจฉี่เกิดขึ้นกับคนขับ รถไฟ
7: ใช่ค่ะ
5: ปรากฏว่าฉี่ม่วงเธอ
7: ชื่อรู้สึกใช่ก็ขับรถไฟฉี่ม่วงแล้วที่หนักกว่านี้เธอคืออะไรรู้ป่ะไม่มีใบอนุญาตขับรถราง
5: อ้าว
7: ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถรางเลย
5: เรามาขับได้ไงอ่ะ
7: ก็นี่ไงในการตั้งคำถามทางกรมขนส่งรถรางเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทางการรถไฟเองเนี่ยรฟท.
6: ออกมาช
7: ี้แจงหน่อยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไง1 2กรณีคือ1ฉี่ม่วง2ไม่ได้รับใบอนุญาตในการขับรถรางอันนี้ที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยค่ะอะไรก็เกิดคืออ
6: ุบัติเหตุนะ
7: เขาเรียกว่าทฤษฎีชีสอ่ะเหมือนเวลาเกิดอุบัติเหตุรถทางเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยชีสอ่ะมันจะเป็นแบบว่าชีสทฤษฎีชีสแข็งมันก็จะเป็นการที่แบบเหมือนชีสมันมีรูหลายด้านแต่เมื่อไรก็ตามที่เอาชีสหลายก้อนมาประกบกันอ่ะแล้วรูมันตรงกันอ่ะเนี่ยคือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนี่ยเขาเรียกว่านักวิชาการเขาบอกว่าเนี่ยมันคือ1แจ้งไปแล้วคนขับไม่พร้อมเลยคนขับรถเมย์ก็จอดขวางรางอีกอะไรทุกอย่างมันประเดประดังกันหมดเลยอ่ะมันก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยคนขับรถเมย์ก็บาดเจ็บอยู่นะคะแล้วก็คนขับรถไฟก็รักษาตัวอยู่เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก็เดี๋ยวจะต้องเรียกมาสอบปากคำ
5: ขนส่งมวลชนนะครับก็ได้ทำการเยียวยานะครับคนเสียชีวิตเนี่ย1,500,000 บาททุกรายเลยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะรับค่าช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นตั้งแต่ 80,000 ไปจนถึง 500,000 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็เงื่อนไขของวงเงินประกันนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเนี่ยก็เถียงกันใครผิดสรุปใครผิดเอาจริงนะ
7: ร่วมหมดเลย
5: ฉันว่าผิดหมด
7: ร่วมหมดเลยคือหนึ่ง
5: ผิดหมดว่ะทุกคน
7: รถยนต์น่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงนั้นน่ะเราต้องกลับมาดูตัวเองด้วยเรารู้สึกว่าการจราจรตรงอโศกตรงเนี้ยแล้วพื้นฐานน่ะสอบใบขับขี่ผ่านมาทุกคนเราเรียนตอนไปสอบใบขับขี่ถ้าเกิดไอ้ตรงรางรถไฟอ่ะเราต้องหยุดตรงเส้น
6: มันต้องเว้นระยะ
7: เส้นเหลืองเว้นระยะแต่เราก็เคยชินกับการขับรถในเมืองเพราะเรามั่นใจว่ารถไฟจะอยู่ยาว
5: รอ
7: ถูก
6: ไหมมันไม่ใช่ทุกครั้งไง
5: คือหลายคนน่ะคือเราจะมองอย่างนี้นะคือเอาจริงๆเรื่องนี้มันผิดกันหมดเลย
7: ใช
5: ่แต่ถ้าถามเราอะค่อนไปทางตอนที่ก่อนจะรู้ว่าฉี่ม่วงนะเราจะค่อนไปทางว่าร
7: ถไฟ
5: ผิดน้อยหน่อย
7: เพราะเขาทางหลักอะ
5: เพราะเขาทางหลักอะ
7: ทุกประเทศรถต้องหยุดให้รถไฟ
5: เข้าใจปะ
7: สถานีอโศกเป็นสถานีเดียวที่ต้องหยุดให้รถยนต์ผ่านไปก่อน
5: แต่เราอะไปอ่านบทความนึงมาเขาบอกว่าแม้รถเมย์จะขวางทางตรงนั้นอยู่เนี่ยนะแต่รถไฟอะก็ไม่มีสิทธิ์ชน
7: ใช่
5: รถไฟต้องมีเหตุบรรเทาภัยได้เหตุบรรเทาภัยตรงเนี้ยก็คือเรื่องของการ emergency brake
7: ใช่แต่ว่าด้วยความที่รถมันหนักมากแต่จริงอะถ้าเกิดเขาฟังในสถานีตรงอโศกอะตั้งแต่แรกอ่ะถ้าเขามีการวิทยุตอบกลับอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น
5: เพราะว่าเขาเตือนตั้งแต่คลองตันแล้
7: ว
5: เพราะตั้งแต่คลองตันคลองตันมาถึงเนี่ย
7: ถ้าเบรกอ่ะทัน
5: มากกว่า2กิโลแน่นอน
7: ทัน
5: เพราะเขาบอกว่าระยะเบรกที่จะหยุดได้อ่ะคือ2กิโล
7: ใช่
5: แต่อันเนี้ยมา emergency brake อ่ะ
7: 100เมตร
5: 100เมตรเองแกมันสั้นมาก
7: แ
5: ก100เมตรสั้นมากนะ
6: ก็
7: มันเล็ก
5: 100เมตรมันสั้นมากอ่ะ
7: เออก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็แจ้งข้อหาคนขับรถไฟ1ข้อหานะนะคะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาการดีขึ้นก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำอันนี้เมื่อคืนก็มาสอบปากคำแล้วแล้วก็พอสอบสวนเสร็จเนี่ยก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวไม่มีการควบคุมตัวเอาไว้นะคะคือการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าในสถานีเนี่ยตรงอโศกเนี่ยก็ยืนใช้ธงแดงโบกรถไฟส่งสัญญาณเตือนแต่เตือนนิดเดียวแล้วก็หยุดยืนอยู่บริเวณนั้นน่าจะตกใจแหละฉันว่าแล้วก็รถไฟอ่ะพุ่งชนรถเมย์ถึง2นาทีพนักงานรถไฟเนี่ยถึงกล่าวบอกว่าไม่มันฉันว่าเธอว่าเขาตกใจมาทำอะไรไม่ถูก
6: เอางี้ละกันเรามีผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิตมาภายในรถก็มีการตะโกนบอกให้ระมัดระวังกันแต่เขาบอกว่าไม่มีหรอไม่มีการตะโกนบอกให้ระมัดระวังแต่อย่างใดจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการประชุมตั้งคณะพนักงานสืบสวนในวันที่18ก็คือวันนี้แหละ10 โมงที่สม.มักกะสันต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ แต่ตักกล้องวงจรปิดที่ดูอ่ะเธอ
7: คือเอาง่ายๆวันนี้เขาก็คือแจ้งความเนี่ยตำรวจเนี่ยแจ้งความเอาผิดนะคะก็คือ3คนก็คือคนขับรถเมล์คนขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบค
5: ุ
7: ม
5: ในสถานี
6: คนที่โบกธงใช่ไหม
5: ใช่ใ
7: ช่ชื่อนายอุเทน
5: แล้วทำไมเขาต้องเอาผิดคนในสถานี
7: ก็
5: เพราะวงจรปิดมันบอกว่าโบกธงน้อยไปหรอ
7: คือแจ้งข้อหาเก่าหาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเขาก็จะต้องดูอีกทีนึง
5: ตามกฎหมายไทย
7: ตามกฎหมายเราเป็น
5: แจ้งข้อหาไว้ก่อน
7: ใช่เขายังไม่ใช่คนผิดแล้วเดี๋ยวเขาไปว่ากันอีกทีนึง
6: หมายถึงว่าตั้งข้อ
7: ก็ระบบเก่าหาไงใช่แจ้งข้อเก่าหาไว้ก่อน
6: ซึ่งตามในกล้อง
5: แต่ว่ามันมีภาพออกมา
6: ว่าเขาโชว์ธง
7: เขาก็โชว์แล้ว
5: แต่มีคนบอกว่าเขาโชว์ธงน้อยหร
6: อ
5: หรือไม่เกี่ยว
7: คือตามหลักอ่ะมันมีทั้งหมด3ระบบด้วยกัน3ระบบเนี่ยเวลาขับเวลาในสถานีเนี่ยคือ1ใช้วิทยุสื่อสารก่อนว่ารถติดนะ
5: เขาจะวอบ
7: อกเริ่มต้นเลยอ่ะไอ้ไม้กั้นต้องลงก่อน
5: ใช่
7: พอมันลงไม่ได้เขาวอไปบอกคนขับรถบอกว่าเตรียมหยุดนะเพราะว่าการจราจรติดขัดมากเอาไม้กั้นลงยังไม่ได้เสร็จแล้ววอไปคนขับรถน่ะไม่มีการตอบกลับเขาก็เลยเปิดเขาก็เลยปิดไฟการที่รถไฟจะผ่านได้จะต้องมีไฟติด5ดวงในรางอ่ะตรงทางแยกเนี่ยจะต้องมีไฟติด5ดวง
5: ไฟที่ดาด้าพูดอ่ะคุณผู้ฟัง
7: ของรถไฟนะคะ
5: มันอยู่ระหว่างทาง
7: ใช่
5: อยู่มาตลอดเลยไม่ใช่สถานีนะมันจะอยู่ระหว่างทาง
7: ใช่
5: ซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูภาพเนี่ยอันนี้คืออยู่ตรง
7: แถวๆเลยคลองตันน่ะ
5: มันมีตั้งแต่คลองตันมาเลยอ่ะ
7: มาเป็นระยะถ้าไฟไม่ติดห้ามต้องทำเบรกแล้วต้องเบรก
5: แล้วจุดที่ใกล้ที่สุดคือตรงหลังโรงแรมสยาม
7: ใช่แถวนั้น
5: หรือออกไหมอันนั้นนะแต่ก็ยังไกลจากตรงนี้นะ
7: ก็ถ้าเกิดเบรกเอเมอร์เจนซี่เบรกตรงนั้นก็คิดว่าอาจจะแบบไม่เกิดอุบัติเหตุขนาดนี้
5: อาจจะบรรเทาเหตุได้เยอะกว่านี
7: ้อะอะไรประมาณนั้นเขาก็บอกว่าเขาปิดไฟคือไม่คนขับรถไฟก็ต้องรู้แล้วว่าต้องเตรียมหยุดนะแล้วพอมาเห็นว่าใกล้เนี่ยรถไฟมาเขาก็เลยต้องโบกธงแดงโบกธงแดงเป็นระดับที่3มันหยุดไม่ทันแล้วไงพอธงแดงอ่ะรถไฟก็เบรกรถไฟขับมาด้วยความเร็วอ่ะ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกล่องดำอ่ะก็คือเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู
5: ่ซึ่ง35กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะเพราะเขาห้ามเกิน40
7: ใช่
5: อันที่แถวนี้เขาเรียกว่าชุมชนรถไฟคือเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นชุมชนแล้วก
7: ็มี
5: รถตัดอยู่ในเมืองเขาก็จะมีกฎหมายครอบคลุมอยู่ตรงนั้น
7: แต่อันนี้นี่ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะก็
5: แกแต่พอชนเจ้าหน้าที่เขาไม่ตกใจเลยหรอ
7: เขางงฉันว่าเขางง
6: เขาช็อกฉันว่า
7: เขาช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยดูดิคงในใจคิดว่าสวยแล้วกูสวยแล้วอย่าง
6: น
7: ี้
6: ไหมไม่คือพอโบกเสร็จแล้วเขาเอาทองไปเก็บนี่ไง
5: ไม่หว
6: ังก็ชนเลย
5: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฉันก็ยังว่ารถเมย์ไม่ควรค่อม
7: ใช่อันหนึ่งสมมตินะถ้ารถเมย์ไม่ค่อม
5: มันก็จะไม่รุนแรงขนาดนี้แก
7: คือฉันน่ะต่อให้รถติดตรงเนี้ยฉันจะเว้นแบบคืออาจจะเหยียบเส้นเหลืองนะแต่จะเว้นช่องทางรถไฟอ่ะไม่กล้าค่อม
5: ฉันก็ไม่กล้า
7: ค่อมแล้วรถติดแต่กูก็ไม่ไป
6: นึกในใจว่
7: าแต่มอเตอร์ไซค์จะมาแทรกมอเตอร์ไซค์จะมาแทรกคอมทางรถไฟฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็ปล่อยเขาแทรก
5: มอเตอร์ไซค์จะไปก็เรื่องของมอเตอร์ไซค
6: ์ก็เธอดูสิ
7: แต่รถบีบแตรนะฉันก็ไม่ไป
6: จับกล้องวงจรปิดอะรถเมย์คอมอยู่อย่างนี้ใช่ปะมันไม่เห็นอยู่แล้วถ้ามอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์อะไปจอดข้างรถเมย์ที
5: ่
6: จอดหมดอะคือยังไงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีทางที่จะเห็นว่ารถเมย์จะมาหรือไม่มาแต่มอเตอร์ไซค์เห็นว่ารถเมย์ไปจอดคอมไงก็คงคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วก็ไปจอดข้างอีกฝั่งหนึ่งที่รถเมย์จะมาแล้วเราไม่ได้มองเห็นถึงถูกกวาดไปหมดนี่ไงเธอ
5: เนี่ยเธอกระเด็นกระดอนไปหมดเลยมอเตอร์ไซค์อ่ะ
7: เนี่ยของชายฉันจะแบบสมมติถ้ามันติดขัดจริงๆอ่ะฉันจะเว้นไอ้ตรงรางรถไฟเอาไว้
6: รถสีดำดีรอดแบบปาฏิหาริย์เลยนะ
7: โอ้ยจะไปฉันนะฉันแบบคงไปทำบุญเลยอ่ะเธอ
5: ซึ่งเธอเข้าใจแม้ว่าตอนสอบไปกับพี่อ่ะ
7: เขาให้จอดหลังเส้นเหลือง
5: ใช่เขาไม่ให้ทับเส้นเหลืองเธอเส้นเหลืองเนี้ยมีหมดนะตรง
6: นี้เห็นป่ะ
5: ปากซอยปากอะไรเนี่ย
6: เสร็จแล้วตำรวจเดินมาเลยนะนี่เห็นป่ะตำรวจเดินมาหารถคันดำนี้เลยนะเธอว่าเป็นยังไงออกมา
5: ก็มีคนขับ CRV ที่อุ้มลูกวิ่งออกมาแล้วใส่ไม้อ่ะโอ้ยแก
6: อ
5: ัน
6: นั้นโชคดีมาก
5: เสียวมากเสียวมาก
7: แล้วเขาบอกว่าจังหวะโชคดีว่ารถเมย์กวาดเขาไป
6: ใช่แล้วเขาก็เลี้ยวออกพอดีอ่ะแล้วก็รถคันสีแดงอ่ะที่มีคนนั่งอยู่แล้วแบบปื๊ดแล้วก็เลี้ยวออกมาเลย
7: ไปเลยอ่ะเสี้ยววินาทีจริงๆอันนั้น
6: อันนั้นคือโกงความตายเวอร์นะ
5: เธอแต่คนที่ฉันสะเทือนใจที่สุดเลยนะ คือคุณป้าที่นั่งโทรศัพท์อยู่ตรงรถเมล
7: ์
5: ในรถเมล์
7: เธอว่าป้าเห็นไหมเห็น
5: ป้าเห็นอยู่แล้วด้าป้าเห็นรถไฟมาเลยแล้วป้าพยายามแบบทำอย่างนี้กับคนขับด้วยแต่ไม่ทันแล้วไงมันเร็วมากไงเนี่ย
7: นาทีอันนี้ญาติเขา
5: ซึ่งตอนนี้ยังระบุตัวคุณป้าไม่ได้เลยนะ
7: ด้วยความที่คนในรถเมล์อะค่ะระดับการไหม้อะ
6: มัน
7: ไม่สามารถระบุตัวตนได้เลยแล้วก็เช้าๆอยู่แบบอวัยวะบางส่วนอ่ะมันกระเด็นออกไป
5: ใช่แล้วถ้าเกิดดูวงจรปิดอีกมุมนึงอ่ะคนนั้นโชคดีมากเลยนะที่กระเด็นออกมาจากรถอ่ะเคยเห็นไห
7: ม
5: ที่พอรถชนปึ้งกระจกแตกแล้วกระเด็นออกมาเลยอ่ะฉันว่ารอดว่ะคนนั้น
6: ก็คนที่โดนรถเมล์เสร็จแล้วพุ่งออกมาเลยอ่ะ
7: แต่คนขับรอดนะคนขับรถเมล
5: ์คนขับกระโดดลงไง
7: เนี่ยคนขับกระโดดลงได้
5: ตอนแรกอ่ะเขาคิดว่าคนขับตายเพราะอะไรเพราะมีศพอยู่ตรงที่นั่งคนขับ
7: คงกระเด็นแบบ
5: ฉันว่าเขาก็จะหนีลงทางคนขับนั่นแหละ
6: แต่ว่าหนีไม่ทัน
5: แต่หนีไม่ทันไงไฟมันไหม้ก่อนไงก็เลยไปเสียชีวิตตรงนั้นไงเธอเข้าใจไหม
7: ใช่สงสารแล้วแบบมีแบบเหมือนน้องที่เขาเป็นดีเจเปิดแผ่น
5: อ
7: ่ะแบบเขาใส่ Apple Watch เสร็จแล้วว่าเวลาเกิดเหตุกระแทกอะไรแบบเนี้ย Apple Watch มันจะไปดีเทคให้กับเบอร์ที่เราเซตเอาไว
5: ้
7: เบอร์มันก็เลยไปกระเด้งไปที
6: ่
7: มือถือแม่เขาคิดดูดิแม่เขาใจสลายเลยอ่ะว่าเกิดเหตุแล้วก็แชร์โลเคชั่นน่ะคือจุดนี้เลย
5: แล้วลูกเขาเป็นอะไรไหม
7: ก็ยังหาไม่เจอไงเขาก็เลยแบบไปที่สถานีมักกะสันใช่ไหมแล้วก็แบบไปแจ้งว่าแบบลูกเขาหายไปแต่แม่เขาบอกว่าเสียใจมากเพราะว่าลูกเขาอ่ะมีเปิดแผ่นอ่ะห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งตรงบางนาแล้วก็จะมานั่งรถไฟ
5: ไป
7: น
5: ั่งรถเมล์เนี่ยไปบางนา
7: ใช่นั่งรถเมล์คันนี้แหละเพราะว่ามันขึ้นเลยว่าเกิดเหตุแบบมีอะไรกระแทกอ่ะกระแทกอย่างหนักอ่ะแล้วก็แชร์ลงมาตรงนี้แล้วก็แบบติดต่อลูกไม่ได้แล้วก็แบบโทรไปใช่ไหมโทรไปอ
5: ่
7: ะเหมือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะรับสายแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าน้องเป็นอะไรบอกว่าเกิดอุบัติเหตุให้คุณแม่มาแบบเนี้ย
5: ใจสลาย
7: ใจสลายแล้วลูกแบบยังเด็กยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
5: ตอนเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนกฎจราจรมีทำตามเ
7: ถอะ
5: เพราะเหตุการณ์ครั้งเนี้ยถ้าทุกคนทำตามกฎจราจรนะ
6: จะไม่เกิดเรื่องนี้
5: มันจะไม่เกิดเรื่องนี้เลยอ่ะ
7: แต่พอวันรุ่งขึ้นพอเขาเคลียร์เสร็จอ่ะเธอเห็นภาพไหมรถตู้สีดำจอดขวางเลยทั้งที่ข้างหน้าก็มาอยากจะด่าจริงๆ
5: แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะอยากจะตีแรงๆเลยนะ
7: รถตู้หรูเนี่ย
5: แล้วรถมีน้ำเงินก็ยังค่อมนะ
7: ใช่
5: ก็ยังค่อมนะ
7: เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าวันอาทิตย์หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
5: รถตู้หรูสีดำที่ตำรวจนายสถานีต้องไปเคาะกระจก
7: บอกว่านี่นี่คันนี้คิดอะไรอยู่ตอนแรกอ่ะค่อมทางรถไฟข้างหน้าก็ไปได้ไม่ไปแล้วนักข่าวก็กำลังไปทำข่าวอยู่ใหญ่รถตู้คันนี้นะตอนแรกจอดคล่อมทางรถไฟทางที่อีไม้ติ้งติ้งติ้งติ้งลงแล้วตำรวจต้องไปเคาะ
5: แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมใหญ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันน่าตีเพราะอะไรพอไม้ติ้งติ้งไม่หยุดนะรีบจะไปจนมีคลิปนึงไงที่ลูกกระเดือกไปพาดอยู่ตรงไม้อ่ะเ
7: ห็น
5: ไ
7: ห
5: มอันนั้นก่อนเหตุการณ์นี
7: ้เนี่ยนิสัยของมอเตอร์ไซค์ที่ขับย่านนี้เป็นอย่างนี้จริง
6: ๆแล้วพอถอดบริเวณออกมาอย่างเงี้ยพอเกิดเหตุการณ์เอาพุ่งตรงน
7: ี้นะคันนี้ก็ยัง
6: เอาพุ่งก็แบบจริงๆเลยพอเกิดเหตุอุบัติเหตุอย่างเงี้ยหาคนโทษเลย
7: แต่ชื่นชมรถคันขาวนะคะ
6: ห่างเลย
7: แต่ฉันน่ะเป็นคนแบบนี้ว่ะ
6: ฉันไทยก็อย่างนั้น
7: ฉันเป็นคนแบบนี
6: ้พี่ด้า
7: ฉันไม่กล้า
6: เรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานวันนี้เธอจะไปกล้าจอดไหมนะแก้วหน้า
7: แต่เวลาขับตรงเนี้ยฉันไม่กล้าขับคอมรถไฟมานานมากแล้วว่าไม่กล้าแบบกลัว
5: ใช่เพราะอะไรรู้ไหม
7: ฉันกลัว
5: เรานึกอยู่ตลอดว่ารถมันติดไงรถมันติดแล้วถ้าเราไปคอมอยู่ตรง
7: ฉันไม่กล้าคล่อม
5: ไม่กล้าเลย
7: สมมติถ้ามันติดพันนะฉันอาจจะทับเส้นเหลืองแต่ยังไงจะไม่คล่อมทางรถไฟแบบทับเส้นเหลืองมาครึ่งนึง
6: แล้วเธอคิดดูถ้าฉันเป็นคนบนรถเมล์สีฟ้าเนี่ย
7: ใจลงแล้วนะต่อมแล้วนะ
6: พี่เลยไปหน่อยไหมคะ
7: ข้างหน้ามันเบ
6: ีย
7: ด
6: ยังไงคะพี่
7: ข้างหน้ามันก็เบียดกันมาเนี่ย
6: รถเห็นไหมรถคันสีขาวยังไม่ไปอ่ะเธอ
7: รถบัสก็ไม่ไป
6: เขาจะไปเนี่ย
7: รถเมล์ไป
5: แล้วเธอคิดไงที่นายกบอกว่าจะทำอุโมงคิดไงนายกรู้ไหมว่าข้างใต้มี MRT รู้ไหม
7: ก็ได้ไงนายกก็งงบางอย่างนายกก็งง
6: เบรกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเนาะ
2: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
10: ผลิตภ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมาละค่ะเช้าๆแบบนี้นะ
9: โทเขาเอาอย่างนี้นะทั้งหมดทั้งปวงนะครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดพวกเราอะขับรถตามกฎหมายจราจรแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทาง FM ทางเรา3คนทางรายการแฉข่าวเช้าขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะครับเราไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยคือเราฟังข่าวอะเราก็หดหู่มากเพราะอะไรเพราะมันคือใกล้ที่ทำงานพวกเรามาก
10: เราอะยอมรับเรา
9: แล้วมันเป็นที่ที่เราชินตากันมากเลยอะ
10: กูแกมมี่อ่ะเราอยู่ตึกแกมมี่มาประมาณ20ปีเธอเราขับรถผ่านตรงนี้มากี่ปี
8: ถูก
10: ผ่านทุกวัน
8: อ่ะเอาพูดตรงๆทุกวันเนี้ยตอนเช้าๆเรายังต้องผ่านตรงนี้เลยเธอ
9: ใช่บุโก
8: ทุกวันเนี้ยฉันต้องผ่านตรงนี้นะถึงแม้ว่าฉันจะขับรถมาเลียบทางรถไฟไม่ได้ขับมาโดยตรงก็แล้วแต่แต่ฉันจะต้องติดรถ
9: แยกเนี้ย
8: แยกนี้ทุกวัน
9: ต้องติด
8: ธนาคารฉันมาทุกวันฉันต้องเจอตรงนี้ฉันถึงบอกไงว่าทุกครั้งที่เห็นภาพชินตาก็คือไม่ว่าจะรถเมย์รถเก๋งหรืออะไรก็แล้วแต่จอดคล่อมเธอ
9: คือถอดบทเรียนมันดีไหมมันดีแต่ทุกครั้งที่ถอดบทเรียนมันจะมีบทเรียนขึ้นมาก่อนไงเธอเราก็ไม่อยากให้ต้องเกิดเรื่องแบบนั้นที่จะมานั่งถอดบทเรียนกันอีกดังนั้นนะทุกคนทำตามกฎจราจรเธอ
10: แต่ฉันเห็นฉันจะหงุดหงิดทุกครั้งเลยนะที่แบบข่าวเพิ่งเกิดแล้วก็รถก็ยังคล่อมเหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันเห็นแล้วฉันหงุดหงิดนะทำไงดีวะ
9: โทษนะมึงไม่ดูข่าวบ้างเหรอหรือไง
10: เออหงุดหงิด
8: จอดไหมแล้วเราไปเคาะไหม
10: กลัวเขาจะแบบทำอะไรฉันนะเด็ก
9: บอกเขาอินเกินเนาะ
8: ถ้าเหยียบข้างหน้าได้ไหม
10: แล้วระหว่างลงจอดอ่ะคือรถไฟมาพอดีแทนที่จะไม่ตุย
8: ไปพุ่งไปตกอุบัติเหตุ
9: ไม่เราแกเข้าใจไหมว่ามอไซค์อะมอไซค์คือ
10: มอเตอร์ไซค์
9: มอไซค์แม
8: ้ใหม่
9: แม้ใหม่กั้นมาแล้วก็ยังจะรอดยังจะลายอ่ะ
10: ฉันรู้สึกว่าคนขับรถสมัยเนี้ยใจดำขึ้นเยอะมากในเมืองฉันรู้สึกว่ามันสมัยเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถแบบขนส่งเองหรืออะไรแบบขับรถน่ากลัวเธอรู้สึกไหมล่ะ
8: ใช่
10: เดี๋ยวนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากรอบทิศทาง
8: ต้องใจเย็น
10: เออ
8: คือเขาไม่เย็นแต่เราต้องเย็น
10: เราต้องใจเย็นเราจะ
8: เพราะว่าเพราะว่าเกิดสมมติว่าเขาไม่เย็นแล้วเราก็ไม่เย็นด้วยบวกแน่นอนบางทีเธอตัวเองทำผิดแท้ๆใส่หัวทำไมคะ
9: ใช่ใส่หัวทำไม
8: แล้วตัวเองเป็นคนเกี่ยวหูรถขับมาจากไกลเลยแล้วเกี่ยวหูรถเก๋งขอโทษสิไม่ต้องใส่หัว
10: ใช่
8: มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเธอมันเป็นเขาเรียกนะพฤติกรรมหมู่เขาเรียกอะไรนะ
10: อ
8: ุปทานหมู่เหรอ
10: ไอ้ตรงแยกอโศก
8: ทำไมต้องใส่หัวเป็นไรอ่ะ
10: เธอสมมตินะถ้าเธอจอดพยายามไม่จอดคล่อมทางรถไฟคันหลังบีบแต่ทำไม
8: เออ
10: บีบตลกมากเนี่ยนี่คือปัญหาบีบทำไม
9: ถ้าเกิดคราวหน้าฉันหยุดแล้วมีคนบีบเนี่ยฉันจะลงไปจริง
10: เออใช่
9: ฉันจะลงไป
10: เนี่ยฉันก็เลยไม่สนใจ
8: แล้วพูดว่า
9: what
10: ฉันตลกอ่ะเป็นแบบคนตัวใหญ่แบบที่ฉันเคยเจอที่ฉัน
9: แล้วพอเป็นคนใหญ่ตัวใหญ่ๆลงมา
8: ลำ
9: sorry I miss ya ตอบเลยเอาล่ะทุกคนจ๋าเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าวิธีหนีเมื่อรถเมย์เกิดอุบัติเหต
10: ุ
9: จะทำยังไงดีขึ้นรถไปหลังจากนี้ทุกคนจ๋าขึ้นรถปุ๊บถ้าใครนั่งรถเมย์รถร้อนรถเย็นไม่เหมือนกันนะ
8: เอาตัวรอดหรอ
9: ขึ้นไปปุ๊บมองหาก่อนว่าประตูฉุกเฉินอะอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่จะอยู่ค่อนไปทางด้านหลัง
8: อ
9: ยู่ไปตรงเกือบจะล้อหลังแล้วว่า
10: ท้ายรถ
9: เกือบจะล้อหลังแถวๆนั้นแล้ว
10: ฝั่งขวาน
9: ะครับดูให้ดีประตูฉุกเฉิน exit เนี่ยอยู่ตรงไหนดูให้ดีแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นวิ่งไปตรงนั้นแล้วออกตรงนั้นกระจกรถเมย์ส่วนใหญ่จะเป็นกระจกเทมเปอร์เทมเปอร์คืออะไรแตกแล้วเป็นเม็ดๆเล็ก เม็ดเล็กๆคือจะไม่คม
8: เล็กๆอ่ะ
9: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่กระจกเธอมองให้ดีนะ
8: จะมีที่กรีด
9: ใช่เขาจะมีเหมือนค้อน
8: อ
9: ่ะค้อนสำหรับทุบอยู่ศึกษาหน่อยก็ดีว่าวิธีการใช้ค้อนเนี้ยทำยังไง
8: จริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเธออุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่าคิดว่ามันละเลยสังเกตเอาไว้ก็ดีฉันเป็นคนหนึ่งที่เวลาจะไปไหนก็แล้วแต
9: ่
8: ฉันจะสังเกตทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อนเลยต่อยเขาบอกว่าเครื่องบิน
10: อ่ะแต่ว่าฉัน
8: มันไม่อันตรายฉันก็จะ
10: อีไม้แดงๆเนี่ยฉันไม่รู้มันใช้ยังไงมันเคาะหรอ
9: มันเคาะ
10: สมมุติถ้าเกิดเหตุอ่ะดึงอีไม้แดงๆเนี่ยแล้วเคาะไปที่กระจก
9: มัน
8: จะแตกละเอียดแม
9: ่ใช่
10: เหมือนเคาะ
8: มันจะแตกละเอียดเลย
9: ถอดออกมามันจะมีแหลมๆ
10: แล้ว
9: มันจะม
10: ี
9: ส่วนปลายแหลมเคาะไปเลยเคาะกึ๊กงี้เลย
10: เหมือนค้อนนะตีกึ๊กอย่างเงี้ย
8: แล้วมันจะแตก
10: ตรงกลางหรือตรงมุมหรือว่าไง
8: ตรงไหนก็ได้เรารีบเคาะไว้ก่อนให้มันแตกเพราะว่ามันจะแตกเป็นเม็ดละเอียดเล็กๆแม่มันจะไม่เป็นอันใหญ่มาบาดเรา
9: ใช
10: ่
8: เนี่ยอันเนี้ย
9: เคาะปุ๊บแล้วกรีดอันเนี้ย
8: ใช
10: ่ตึ้งแล้วก็กร
9: ีดเคาะแล้วกรีด
10: ให้เป็นกากบาท
8: พอมันเป็นเรื่องเป็นเม็ดใช่ไหมแล้วก็กรีดเพราะวันที่กระจกมันจะมีฟรีมอยู่
9: ใช่
10: แต่วันเนี่ยเหตุการณ์ที่รถไฟชนมันเสี้ยววินาทีมันทำอะไรไม่ทัน
9: มันเสี้ยววินาทีเนี่ยเคาะเลยเคาะ
10: อ๋อเอามันก็จะแตก
9: เคาะแล้วมันจะแตก
8: นี่เห็นป่ะแล้วก็กรีด
9: ใช
10: ่เร็วกว่า
9: เออเคาะมุมมาแตกเร็วกว่า
10: เร็วกว่า
9: จริง
10: น้องแต่
8: มุมม
9: ันต้องเคาะมุมทุกคนเคาะมุมนี่เคาะปุ๊บแตกเลย
8: มุมบนๆหน่อยอ่ะ
9: เคาะมุมเคาะมุม
8: แล้วก็ถีบตัวออกไปเลย
9: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นรถเมล์ร้อนบางทีหน้าต่างมันเปิดไง
10: ก็กระโดดลงเลย
9: มันก็กระโดดลงได้เลยไง
10: ใช
9: ่แต่การกระโดดลงจากหน้าต่างก็เสี่ยงเพราะมันสูง
10: ขาหักอีก
9: ใช่นะครับดังนั้นต่อจากนี้ขึ้นรถปุ๊บนะ
8: สังเกต
10: อีกสิ่งนึงอ่ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คืออะไรป่ะด้วยทางรถไฟอ่ะสัญญาณรถไฟกับการจราจรอ่
8: ะ
10: ทางบกอ่ะเปล่ามันไม่ลิงก์ถึงกันตอนที่รถไฟมามันเป็นไฟเขียวของรถยนต์เว้ยแต่รถมันติด
9: ใช่
10: อันเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแบบอุดรอยรั่วเดี๋ยวต้องมาประชุมร่วมกันระหว่างการจราจรขนส่งทางบกกับรถรางตรงเฉพาะในเมืองทุกสถานีเลยนะว่าจะต้องลิงก์กันกับสัญญาณจราจรด้วย
9: นะครับดังนั้นต่อจากนี้นะคือชาน่าพยายามบอกแบบคนรู้จักตลอดว่าไม่ว่าไปไหนก็ตามอ่ะแค่รู้ป่ะทุกครั้งที่ฉันไปไหนอ่ะถ้าคนเยอะเมื่อไหร่นะ
10: ฉันมอง
9: หามีไฟก่อนเลย
10: ใช่ใช่นี่ก็เป็น
9: จำให้ได้ว่าอยู่ตรงนี
10: ้
9: แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์กูวิ่งตรงนี้ก่อนค่ะ
10: นี่ก็เป็นอย่างงานอีเวนต์นะ
9: คอนเสิร์ตเหมือนกัน
10: เป็นใช่ป่ะ
9: เป็น
10: ก็เป็นคนกลัวอะไรแบบงานอีเวนต์อ่ะฉันจะบอกก่อนว่า
8: เราเป็นโรคกลัวดีแล้วเราเป็นคนระวัง
9: ใช่
10: พวกงานคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยจะพยายามแบบ
8: อีเวนต์
10: อยู่ไหนวะอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเ
8: ราจะมองแล้วว่าออกทางออกฉุกเฉินตรงนี้
10: เพราะอะไร
8: ไม่ได้ไฟตรงนี
10: ้ไปไม่ได้ทำไม่ได้ความรับผิดชอบสูงอะไรอย่างเงี้ย
9: พวกแกจำสันติก้าได้ไหมล่ะ
8: จำได
9: ้ตอนสันติก้างานมีเขาดาวใช่ไหม30อ่ะวันที่30ชั้นกับพี่อ้น 4,000
10: ไปงานอีเวนต์นะ
9: ไปงานอีเวนต์ในนั้น
10: เมื่อก่อนสันติก้าจัดงานอีเวนต์บ่อยมากเวลาแถลงข่าว
9: ใช
10: ่
9: ไหม
8: ดูดิ
9: ชั้นกับพี่อ้น 4,000 โทรหากันเลยแกพ่อเราดิฉบุญนะ
8: ก็ตั้งไงเห็น
10: ไ
8: หมล่ะ
10: รู้สึกวันที่31อ่ะเป็นใครรู้ไหมภูมิเพชรจ
9: ้
10: า
9: ใช่ไง
10: ตอนนั้นอ่ะแต่ว่าโชคดีว่าเคสการ์น่าคือมันจะมีทางออกหนีไฟสำหรับคนอยู่บนเวที
9: คือหลังเวทีมันจะเชื่อมสู่ประตูข้างหลังเลยที่มันจะใช้ขนของเข้ามาได้อ่ะ
10: ก็เลยวิ่งทัน
8: วิ่งงานเน
9: า
8: ะ
9: นะครับอ่ะไปไหนก็ตามนะเธอทุกคนดูทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีมีสติเข้าใจเป้าตอนเด็กๆไม่เคยดูยอมรับ
10: ใช่
9: คือขนองอย่างเดียว
10: ใช่
9: ตอนเด็กคือขนองอย่างเดียว
10: ตอนนี้เรามีอะไรรับผิดชอบเยอะก็เลยตายไม่ได้
8: เราต้องเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนตอนนี้
9: ใช่
8: หลายๆอย่างเดี๋ยวเราเบรกก่อนเนาะแล้วเรากลับมาเราจะมีเรื่องราวอีกเยอะเลยล่ะเธอจ๋า
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิ

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: รอดมีความสุขมากที่มีผลิตภัณฑ์ถึง2ตัวด้วยกัน
6: โอเคนะคะขออนุญาตทักทายอินเตอร์แฟนก่อนค่ะ Hi Hi อินเตอร์แฟน Hi Hi Chinese Oh my gosh Welcome to Thailand Welcome to Share ข่าวเช้าตาชื่อตาชัวผู้เชื่ออะไรอุลูวาตาแม่นี่ห่าวเคอไอบอไอนี่
7: น่ารักน่ารัก
5: กากีนางปาปับกากากีนาง
6: ใช่
5: นะคะวอไอหนีค่ะนะคะ
6: Can you and can you type in English I want to read but I cannot read Chinese Oh my gosh can you type in English Yes welcome to Thailand welcome to Share ข่าวเช้าน
5: ี
6: ่เอเอมองอะไรนะเอเอมองอะไร
7: Nice sky เขาบอก
5: Hello everyone Hello everyone Welcome to Bangkok Thailand welcome to EFM welcome to Share ข่าวเช้า
6: We don't know Vivi just support Yes thank you to support
5: yeah, yeah, yeah. Yes. มีภาษาญี่ปุ่นด้วยเธอ
7: มาจากญี่ปุ่น
5: อาริกาโตโกไซมัส Hello อาริกาโตโกไซมัส
7: นี่
5: เห็นไหมนะ
6: นะคะ
5: เดี๋ยวนี้พวกเราทักทายไปอินเตอร์แฟนไม่เป็นนะคะ
7: ได้ไง
5: เออ Hi
7: นี่แล้วก็คือแฟนแฟนแฟนเช้าแล้วพวกฉันจะอยู่กันยังไงเนี่ย
6: ใช่
5: How are you everyone
6: เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลย Hello from Canada
7: We are waiting for the guest
6: Yes
7: Where you come from? From Japan
6: Wait a minute รอหน่อย
5: โอเค
7: Wait a minute
5: มาจากเม็กซิโกด้วยต้องอะไรนะโอล่าโอล่า
6: โอล่าเม็กซิโก
5: โอล่าเม็กซิโก
7: Hello from Indonesia
5: เออนี่เห็นไหมล่ะ
6: Hello ผัดไทยต้มยำเครื่องพี่กวงบอก
5: Do you like Thai food
6: นี่ไงมีคนพิมพ์ว่าขอบคุณพิธีกรที่ช่วยดูแลพวกเขาในวันนี
7: ้โอเค nice to meet you guys
5: เรามีtranslator ของเป็นแฟนคลับของเราด้วย
7: ว่าทาม
6: 9:30 Love from China love you too
7: โอเค
5: เห็นว่ามีญี่ปุ่น
7: Hello from Canada
6: กิมจิหยุด
5: พิมพ์เม็กซิโกเม็กซิโก
6: กิมจิหยุดพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นนะเพราะถ้าเกิดฉันเผลออ่านออกไปอ่ะ
5: ฉันรู้นะ
6: ดูสิหลากอยู่อยู่เนี่ย
5: ยากเลยยากขายากมากเลยเซเลบ้าน
6: ะคะโอเคค่ะมากันที่ข่าวนี้ดีกว่าน้องไม
5: ้น้องไม้ออกมาขอโทษ
6: เรื่องราวของคุณพายคุณไม้คุณทรายมันเป็นความรุนแรงที่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะ
5: นะคร
6: ับ
7: แต่อัปเดตล่าสุดเนี่ยไมค์ก็มีการออกมาโพสต์นะคะบอกว่าก่อนอื่นไมค์ต้องขอโทษจากใจจริงที่การแสดงออกและความเข้าใจคลาดเคลื่อนของไมค์ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายและทำให้หลายคนต้องผิดหวังโดยเฉพาะคุณทรายไมค์รู้สึกผิดและเสียใจอย่างที่สุดที่เรื่องราวบานปลายมาถึงจุดนี้ส่วนตัวไมค์ไม่เคยได้ยินคลิปเสียงนี้มาก่อนตลอดเวลาที่คบกันมาไมค์รู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่คุณทรายต้องเผชิญต่อจากนี้ไมค์ขอถอยห่างออกมาจากสามีเพื่อทบทวนตัวเองและดูแลสภาพจิตใจสุดท้ายนี้ไมค์ขอโทษเพื่อนๆพี่น้องในวงการและทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะคะพวกเขาเพียงแค่ต้องการให้กำลังใจไมค์โดยที่ไม่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดเช่นกันขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ไมค์นะคะและขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างคุณทรายเช่นกันค่ะ
6: ฉันว่าไมค์ไม่รู้จริงๆ
7: ใช
6: ่พอถ้ารู้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ออกตัวแบบนั้น
7: ถ้าไม่เคยได้ยินคลิปเสียงนั้นในฐานะของภรรยาไมค์ก็ทำหน้าที่ของภรรยาเนื้อออกปา
6: ก็แน่นอน
7: แต่ทีนี้พอมีคลิปเสียงออกมาก็เข้าใจสภาพจิตใจไมค์
6: ฉันก็เข้าใจสภาพจิตใจไม
5: ค์ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาแหละเพราะว่าคุณไมค์ออกมาขอโทษคุณทรายละกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคลิปเสียงมาก่อนต่อจากนี้ต้องใช้เวลาละต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หลายๆด้าน
6: ไม่แต่อันเนี้ยเราอะเป็นห่วงชาวเน็ตนะคือบางทีอะชาวอ๋องเข้าใจว่าเราอินกับข่าว
7: อ๋
6: องเข้าใจว่าเราเจ็บปวดแทนคุณทราย
7: อ๋
6: องเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยมันเซนซิทีฟมากกับการใช้การความรุนแรงในครอบครัว แต่บางครั้งเมื่อเราอ่านข่าวอะครับเราจำเป็นจะต้องมีสตินิดนึงในการยับยั้งชั่งใจในการจะพิมพ์จะด่าจะทำอะไรใครเพราะทุกวันนี้มันตามตัวเจอได้ง่ายๆเลยนะทุกคน
7: ใช่ถูกต้อง
6: ทำอะไรเราต้องมีสตินะชาวเน็ต
7: คือโอเคแหละถ้าให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายได
6: ้
7: แต่การออกมาด่าเขาถึงลูกเขาอะ
6: มันก็ไม่ใช่เรื่องไงคะ
7: มันไม่ใช่เรื่องบางคนเรารู้สึกว่า
5: อ
7: ินอินถึงขนาดแบ
5: บ
7: ไปด่าลูกเขาที่เขากำลังท้องอยู
6: ่ไม่นะและหรือนะ
7: ม
6: องตัวมาในครอบครัวที่การความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยแล้วเรารับไม่ได้กับเรื่องนี
7: ้
6: รับไม่ได้จริงๆแต่เราก็ต้องแยกแยะในบางเรื่องเช่นพูดแล้วทั่วจะลงฉันไห
7: ม
6: อย่างมาอย่างเงี้ยเราว่าไปด่ามาเยอะๆก็อาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเปล่า
7: ฉันก็รู้สึกว่ามายอ่ะฉันเข้าใจ
6: มายอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงอ่ะ
7: อย่าเพิ่งทัวร์ลงนะ
6: เต๋าอย่าเพิ่งทัวร์ลงพวกเรานะเราแค่ชวนคุยนะ
7: เราเข้าใจทรายเลยนะ
6: เราก็เข้าใจอะไรมาเราเข้าใจทราย 100%
7: เราเข้าใจเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นใจมากๆแต่การที่ทัวร์ไปลงมายอ่ะมันมาจากการที่มายออกมาเหมือนใช้ยังไงดีอ่ะปกป้องสามีตัวเองเราว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดในวัยเด็กอ่ะเธอคนเป็นแฟนกันอ่ะบางทีไม่ได้เล่าทั้งหมดในวัยเด็กว่าเราทำอะไรมาบ้าง
6: แต่เรื่องแบบนี้ไม่เล่าไม่ได้ว่ะ
7: ฉันว่าเขาไม่ได้เล่า
6: ฉันก็ว่าเขาไม่ได้เล่า
7: ไม่ได้เล่า
6: แล้วฉันว่ามายเนี่ยมารู้ตอนคลิปเสียงนี่แหละ
7: ใช่ก็เลยยิ่งแบบ
6: คุณถ้าฉันเป็น

0: ไป
1: ใช
0: ่บางครั้งอ่ะรีพีทคำพูดเขาในคลิปอ่ะมันลงเป็นพาดหัวข่าวเพื่อจะเอาคลิกเบตอ่ะแก
1: อันนี้เห็นด้วย
0: มันไม่โอเคมากๆนะล่าสุดอ่ะมีสื่อหนึ่งที่ฉันแบบตามอยู่ใน Facebook อ่ะแล้วโค้ดคำพูดที่ไม่ควรเอามารีพีทเลยอ่ะคือมันเป็นคลิปจริงที่เกิดขึ้นจริงในคลิปเสียงแหละแต่บางทีอ่ะบางประโยคบางคำอ่ะมันไม่ควรเอามาขยี้แล้วอ่ะบุกด่าเข้าใจเราพูดไหมเพราะมันจะยิ่งตอกย้ำแผลในใจของเหยื
1: ่อ
0: แล้วเราเสียความรู้สึกกับแบบเพจนั้นมากขอไม่พูดชื่อนะแต่เราเชื่อว่าถ้าใครตามก็จะรู้ว่าเป็นชื่อไหนนะ
1: ก็คือแล้วก็สื่อพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาตัดอะไรที่มันไม่เกิดดราม่าจริงเขาไม่ได้พูดอะไรมันเป็นดราม่าเลยนะแต่ตัดให้มันแบบสั้นๆน่ะให้คนเข้าใจไปในทางนั้น
0: คือตอนนี้นะสื่อต้องคิดให้ดีนะว่าจะเป็นการนำเสนอสื
1: ่
0: อหรือจะเอาแต่ยอดของตัวเอง
1: เออ
0: แล้วทำลายเหยื่อโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวจะทำลายแต่ก็จะทำเพื่อจะเอายอดไลค์อันนี้ไม่โอเคนะ
1: อ
0: ันนี้ออกฝากไว้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกชั่วโมงนี้ก่อนชั่วโมงหน้าเจอแน่
2: เจอแน่เลย
0: เจอแน่พอสอจีนเจอเราแน
2: ่พอสอจีนเจอเรา
0: ขอบคุณด้วยชั่วโมงนี้ครับอาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอโซ
2: นโอเคนะคะเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะโอเคแป๊บเดียวนะหนู coming soon
3: แฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรถแห่งานหมวดหน้าที่โคราชเสียงดังทำพึ่งหลวงแตกรังไล่ต่อยคนร่วมขบวนแห่วิ่งหนีกระเจิงเจ็บนับ10รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
2: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: ชีวิต

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
2: นายระเด่นเพ่งนวมนายกเทศมนตรีตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุผึ้งหลวงอาละวาดไล่ต่อยประชาชนที่ร่วมขบวนแห่นาคภายในวัดกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายจึงสั่งการให้หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลกลางดงพร้อมประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสีมามงคลและรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลปากช่องนานาเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านทั้งหญิงชายเด็กและผู้ร่วมงานจำนวนมากหลบมารวมตัวกันอยู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนกลางดงซึ่งอยู่ห่างจากพระอุโบสถจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรโดยชาวบ้านช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ถูกผึ้งต่อยจากการตรวจสอบพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงหายใจไม่สะดวกเป็นชาย3รายเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลมวกเหล็กส่วนผู้บาดเจ็บอีก8รายถูกนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีการจัดขบวนแห่นาครอบพระอุโบสถวัดกลางดงจำนวน3รอบโดยใช้รถแห่ขนาดเล็กเปิดเครื่องกระจายเสียงนำหน้าขบวนระหว่างเดินผ่านไปเกือบครบ2รอบปรากฏว่าผึ้งหลวงขนาดใหญ่จำนวน2รังซึ่งทำรังอยู่ที่ฝ้าหน้าด้านหน้าและด้านข้างพระอุโบสถเริ่มบินแตกตื่นเป็นวงกว้างคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเสียงดนตรีและแรงสั่นสะเทือนจากตู้เบสของรถแห่ที่เปิดเสียงดังต่อเนื่องจนทำให้ผึ้งแตกรังและบินออกมาไล่ต่อยผู้ร่วมขบวนแห่นาคช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนารีลาค่ะ
3: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่ากังวลไปทั่วโลกหลังมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้80รายและผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยอีกกว่า300รายผู้นำสหรัฐขู่อิหร่านว่าจะเผชิญผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมาหลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE กล่าวโทษอิหร่านว่าส่งโดรนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งใน UAE จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลได้สังหารผู้นำฝ่ายอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาด้วยการโจมตีที่แม่นยำในเมืองกาซาซิตี้รัสเซียกล่าวว่ายูเครนโจมตีพื้นที่14แคว้นของรัสเซียด้วยโดรนเกือบ600ลำเพื่อแก้แค้นการโจมตีของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนเกิดเหตุคนขับรถพุ่งชนฝูงชนในเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้4คนมีอาการสาหัสทำเนียบขาวกล่าวว่าจีนให้คำมั่นจะซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรของสหรัฐปีละอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
4: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง

0: แจ๊ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: อ่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะชั่วโมงที่2นะจ๊ะ
4: เธอฉันไปดูตัวอย่างรักร้ายของนายมาเฟียแซมมี่ชิลเดนเรย์อ่ะ
5: น่าดูมาก
4: พอแม่มาเฟียกับเคโนดนะ
3: น่ารัก
4: ไอเลิฟนะ
5: คือเป็นแบบบรรยากาศเหมือนอยู่ในฮ่องกง
4: เกาลูนไงล่ะ
5: แบบ1980อะไรอย่างเงี้ย
4: ฉันต้องไปดูย้อนหลังรวดเดียวจบแล้วเนี่ย
3: ใช่ในวิวสามารถไปดูได
4: ้หึงแรงห่วงทะลุปลอด
3: เออนี
5: ่น่าดู
4: เราเมเป็นเมแบบเมต่อยตีอ่ะเมมาเฟียชักปืนทอ
3: น่ารักมากมากเลยอ่ะฮะแล้วเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองคานเขาก็มานี่เลยนะ
4: ใช่ใ
3: ช่ผู้หลักเขาไปเมืองคานมา
4: คุณเหอฉางซีกับเหอเหยียนจาวอ่ะ
3: เขาไปเมืองคานแล้วเขาก็
5: มา
3: ถึง
5: มานี่เลย
3: เช้านี้มาที่แชร์ข่าวเช้าของเรา
4: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกัน9โมงครึ่ง
3: 9โมงครึ่งเราเจอกัน
4: นายเทอร์ตี้นะซีอยู่นะอยู
3: ่
4: ไชนีสแฟนนายเทอร์ตี้นะ
5: อินเดอร์แฟน
3: โอลาโอลาม
5: าบูไฮด้วย
3: มาบูไฮโอลาม
4: าบูเฮ้ย
5: มาบูไฮสลามาโป
4: นะค่ะเอาล่ะมาอัปเดตเทรนด์ X กันหน่อย3ระดับเช้านี้มีอะไรบ้างอันดับ3ครับ Love You Teacher Series Final EP ครับเดินทางมาถึงวันปิดภาคเรียนกันแล้วนะครับจากซีรีส์นำดี GPM รักครูเท่าโลกเลย Love You Teacher วันเสาร์ที่ผ่านมาจิกหมอนกันไปเต็มอิ่มแต่ก็แอบใจหายเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถแบบดูต่อได้เพราะว่ามันเป็นไฟนอล EP แล้วสามารถไปเสพโมเมนต์กันต่อได้ที่แฮชแท็กนี้นะครับ Love You Teacher Series Final EP จ้า
5: อันดับ2ค่ะเป็นแฮชแท็ก Ticket to Heaven นะคะปล่อยเทรลเลอร์เรียบร้อยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นักแสดงโดย Gemini และ Ford นะคะปักหมุดพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้ทุกวันเสาร์นะคะ 20:30 นทาง GPM 25นะคะไปส่องในแฮชแท็กนี้กันได
3: ้และแน่นอนอันดับดึกตกเป็นของ TFO ณตลาด17เติร์นเฟิร์สวันร่วมเดินพรมแดงนะคะในงานประกาศผลรางวัลนักตลาดครั้งที่17เมื่อวานที่ผ่านมาพร้อมขึ้นโชว์บนเวทีปรากฏตัวลุคออลแบ็คนะคะเรียบหรูดูแพงสะกดสายตาสามารถติดตามบรรยากาศความเคลื่อนไหวในแฮชแท็กนี้ได้เลยนะคะกับเติ้ลเฟิร์สวันนะคะ
4: ทีมงานเขาเป็นออลแบ็คเหรอออล
5: แบ็คจริงๆมันเป็นแบล็คแอนด์โกลก็คือสีดำแล้วก็สีทองแต่ส่วนใหญ่ก็คือใส่สีดำกันมาน
3: ะครับก็มีความเรียบหรูดูแพงมากๆสะกดทุกสายตาเลยนะคะ
4: ใช่ไหมล่ะเอามา
3: จะไปดูใดนี้ได้
4: อัปเดตรางวัลนาตราชหน่อยนึง
5: ค่ะ
3: มาแม่เมื่อวานแม่ก็ขึ้นไปรับรางวัล
5: เมื่อวานเมื่อวานก็คือจริงๆอ่ะมีฝั่งของเอทามเราก็ได้รับรายการของ Green Morning Show
4: เอางี้เอทามเข้าชิงเนี่ย3รางวัล
5: มีรางวัลรายการสาระบันเทิงสาระที่เป็นรายการข่าวอ่ะก็คือ Green Morning Show เข้าชิงใช่ไห
3: ม
5: แล้วก็มีผู้จัดรายการผู้จัดรายการก็มีพี่อั๋นแล้วก็ด้าที่เข้าชิงใช่ไหมประเภทสาระ
4: รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
5: ยอดเยี่ยม
4: แล้วแต่พี่เผือกเนี่ยเข้าชิงจาก
5: ผู้จัดรายการ
4: จากใต้โต๊ะทำงาน
5: ใช่แล้วก็
4: พี่โบ
5: จาก Green Wave แบบนี้นะคะก็ของ
4: ผู้ทอกเข้าชิงไหมผู้ทอกไม่ได้เข้า
5: ปีนี้ก็ Green Morning Show ได้รายการสาระ
4: ข่าวและสาระยอดเยี่ยม
3: Green Morning Show ไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะแล้วก็ดีใจสำหรับทุกๆรางวัลด้วยเนอะ
5: เฮ้ยเราดีใจกับนี่ที่เป็นเรื่องอะไรนะที่เกี่ยวกับความเชื่อ belief ป่ะภาค2อ่ะ
4: สาธุ
3: สาธุ
5: สาธุโดนัทได้อันนี้สมควรได้
4: สอจอเอ๋ไง
3: สอจอเอ๋
5: แสดงดีมาก
4: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลกันหน่อยดีกว่านะครับรางวัลเอาแบ่งเป็นพาร์ทน
3: ะ
4: มีช็อตฟอร์มละครซีรีส์ช็อตฟอร์มคือไม่เกิน12ตอนนะครับช็อตฟอร์มละครยอดเยี่ยมคือสงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนกวาดรางวัลไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นละครยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเจนเย
3: ่
4: นักแสดงนำชายไอซ์ส่วนสมทบหญิงเนี่ยสจเอได้คือคุณโดนัทดีใจกับคุณโดนัทด้วยสาธุ2แล้วก็สมทบชายสงครามทรงด่วนก็ได้ก็คือปาทะเนศ
5: ค่ะ
3: ถูกต้อง
4: บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมสงครามทรงด่วนเท่ากับสงครามทรงด่วนได้ไปเยอะมากนะครับส่วนลองฟอร์มคือ13ตอนขึ้นไปละครยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตเธ
5: อ
4: ได้หลายรางวัลอยู่นะเกิดแก่เจ็บโตเนี่ย
5: ยังไม่เคยดูเลยอ่ะ
4: เออไม่เคยดูเหมือนกัน
5: อ่ะ
4: ผู้กำกับ ป้าแจ๋วได้จากคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหันไม่ใช่หงนำหญิงโบเมลดาได้จากคุณพี่เจ้าขานำชายชานนจากเมาส์นนกุล
3: นนกุลนนกุลได
5: ้รางวัลประกอบละครยอดเยี่ยมนะคะเพลงเลิกกักแล้วรักก่อนนะคะ
4: เลิกกักแล้วรักก่อนนะเต็งและฉันขอบฉันชอบมาก
5: ว่ายังไง
4: ใหญ
5: ่ใคร
4: ใหญ่นะในนิว
3: บอกว่าผมร้องเวอร์ชันแบบcover
4: แล้วบอกขอบคุณทุกกระหม่อมด้วย
3: เพราะว่าบุญเวทีทุกกระหม่อมร้องเวอร์ชันจริง
5: ต้องยอมรับนะว่าทุกกระหม่อมทำให้เพลงนี้
3: ดังมาก
5: กลับมาดังอีกรอบน
4: ึ
5: ง
3: และทุกภาพเปิดหมดนะ
5: ถูกต้อง
3: และเปิดเวอร์ชันทุกกระหม่อมด้วย
4: ใช่
3: นะคะ
5: รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหางไม่ใช่หงปีนี้ได้รับรางวัลเยอะมากละครเรื่องนี้แล้วก็รางวัลด้านรายการโทรทัศน์นะคะเกมโชว์การแข่งขันยอดเยี่ยมนะคะรายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่ค่ะ
4: วาไรตี้ยอดเยี่ยมครับซูเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อย
5: รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยมเปอร์สเปคทีฟแล้วก็รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมคุณกัญชัยกำเนิดพลอยจากรายการโหนกระแส
3: พี่หนุ่มไปปะ
5: ไม่คือต้องบอกว่าพาร์ทเรดิโออะเราประกาศก่
3: อ
5: นก็เลยฉันก็เลย
3: กล
5: ับก่อนก็เลยไม่ได้อยู่ช่วงตอนดึก
4: รายการวิทยุเขาจะประกาศแต่แรก
5: ใช่
3: แรก
5: จะเป็นออฟแอร์แล้วเขาก็จะไปสรุปเป็นแบบว่าเป็นภาพบรรยากาศ
3: อ
5: ีกครั้งนึงอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: โอเคโอเค
5: ค่ะ
3: ก็ถือว่าขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้ด้วยแล้วกันนะทุกรางวัลก็คือเลือกทุกรางวัลแหละนะฮะนะจ๋านะคะเธอรู้เรื่องราวนี้มั้ย
5: ใครยังไง
3: พ่อแม่เด็ก17เตรียมเอาเรื่องสาวคนดังพาลูกชายไปนอนหลับนอน
5: ต้องไปหลับนอนไม่ใช่นอนหลับ
3: หลับนอน
5: เออต้องไปหลับนอนไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่เพื่อเราใช่
5: ไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่
4: แต่วันนี้เพื่อเราจะแถลงข่าวนะ
3: อันนั้นไม่ใช่สาวป้า
4: สาวแก่หรอ
3: เอออันนั้นป้าพาเด็ก17ถ้าจะเป็นข่าวอ่ะไม่ใช่สาวเข้าใจปะเออเรื่องราวเรื่องนี้นะเธอทุกคนอยากรู้มากๆเลยนะไม่ได้พักเลยนะฮะสาวเป่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจโพสต์รัวเลยกรณีสาวคนดังวงการบันเทิงพาเด็กหนุ่ม17ไปหลับนอน
4: ไว
3: ้หลับนอนกับนอนหลับไม่เหมือนกัน
5: ไม่เหมือนกัน
3: เหมือนชุดนอนหลับกับชุดหลับนอน
4: ไม่เหมือนกัน
3: ถ้าเกิดชุดนอนหลับก็จะได้นอนหลับ
5: ใช่แ
3: ต่ถ้าเกิดชุดหลับนอนก็จะไม่ได้หลับ
5: แบบ
3: ไม่ได้นอนนะตอนนี้พ่อแม่เด็กชายนะคะเตรียมมาเอาเรื่องแล้วอุ๊ยเอาเด็ก17ไปนอนกกที่บ้านแบบนี้โดนภาคผู้เยาว์นะฮะเด็ดมากหลักฐานครบสาวเปาบอกว่ายังโพสต์นะแชทข้อความสนทนาระบุว่าตอนนึงว่าทำเรื่องไม่ดีกับผู้เยาว์พร้อมกับฉันว่า coming soon เรื่องของคนดังในวงการบันเทิงอีกทั้งยังระบุเพิ่มเติมว่าเอ่ยชื่อไปเมื่อไหร่ทุกคนร้องเฮ้ยจริงเหรอ
4: จริงเหรอเห็นแบบนี้ทุกครั้งเปิดมาก็
3: ใครอ่ะ
5: ใครอ่ะ
3: เธอว่าป่ะ
5: เขาบอกคนดัง
3: เธอเชื่อป่ะ
5: แต่ฉันว่าไม่ดัง
3: ถ้าเกิดดังมันรู้แล้ว
5: เ
3: ออ
5: ฉันว่าไม่ดังคือมีชื่อเสียงอะ
4: เป็นผู้หญิงเหรอ
3: เออ
5: เป็นผู้หญิง
3: ก็คือไป
4: หรือเปล่าก
3: ับน้องเขาอะ
4: นี่หรือเปล่า
5: ใครเขียนดิ
3: เขียนสิ
5: เขียนสิ
3: อย่าพูดชื่อเดี๋ยวมันหลุดออกมา
5: เออ
3: พ่อแม่เด็ก17เตนเอาเรื่องละ
4: ใคร
5: วะ
3: อ
4: ๋
3: ออ
4: ๋
3: อ
4: แหมมีสิทธิ์ป่ะ
5: ก็เป็นไปได้
3: เฮ้ย
5: ก็เป็นไปได้
3: เอาอดีตมาพูดแน่เลยอ่ะ
4: มีสิทธิ์หรือเปล่า
5: ก็เป็นไปได
4: ้มีสิทธิ์เปล่าเธอ
5: มีสิทธิ์ที่เธอเขียนมา
4: จริง
5: เออเป็นไปได
3: ้เพราะตอนนั้นเขา17ไง
5: เออ
3: เขาน้องตอนนั้นน่ะอายุ17
4: ไม่รู้นะไม่รู
3: ้เดาล้วน
5: เ
3: ดาล้วนพ่อแม่ของเธอแต่ไม่ใช่หรอกสาวคนดังอันนั้นไม่สาวแล้วก็ถึงบอก
5: เขาอาจจะผู้หญิงก็เลยใช้ชื่อว่าสาวคนดัง
4: ก็ถือว่าสาวคนดังได้
5: ดาราสาวเข้าใจเปล่า
4: อย่างเราก็เป็นสาวบุ๊ก
3: ดาราสาวแตก
4: ใช
3: ่พิธีกรสาวแตกย่านอโศก
4: ใช่ไงล่ะ
3: เธอผมสั้นด้วยว่ะหรือเป็นเงาเฉย
5: ๆเงาสร้างมาเปล่า
3: โดนแจ้งความภาคผู้เยาว์นะ
5: แต่ถ้าเงาอ่ะไม่ใช่คนที่เราคิดเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ถ้าเงาอ่ะไม่ใช่
3: อยากรู้จังเลยอ่ะหรือว่าเขาก็พาดหัวข่าวไปอย่างนั้นน่ะ
5: ใครวะถ้าผมสั้นแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกัน
3: ไม่แต่บางข่าวก็ไม่ได้ผมสั้นอย่างนี
5: ้หรอไม่ใช่ว่าเงาเขาสั้น
3: ใช่ไหมฉันว่าเขาเงาแม่ให้โดนฟ้องมากกว่า
5: อ
3: ืมแต่จริงๆไม่น่าจะใช่หรอก
5: ใบหน่อยได้ไหมใบหน่อยได้ไหม
3: ท่านก็ไม่รู้ไง
4: ใช่พวกเราไม่รู้
5: เกียมเลยเกียมเปิดประวัติเลย
3: เออไม่รู้จ้าถ้ารู้ก็จะมีใบแหละนะอ่ะแล้วอันนี้รู้ปะที่เจมอยบอกอ่ะดาราลูกครึ่งเลิกแฟนไฮโซทั้งที่เพิ่งขอแต่งงานปิดฉากรัก7ปีฉันรู้ละ
5: เธอใครอ่ะอันเนี้ย
3: ฉันรู
5: ้เธอรู้ไหม
3: ฉันรู้และพี่อ๋องก็รู้อืม
4: ใช่ไห
3: ม
4: ฉันว่าใช่
3: ใช่
5: เขาเพิ่งขอแต่งงาน
4: เขาขอแต่งงานปีที่แล้ว
3: เออคบกันมา7ปีไหมล่ะ
5: ไม่รู้ว่า7ปีหรือเปล่าแต่คบกันมานาน
3: อ่ะ
4: คบกันมานานแต่ว่า IG ไม่ตามกันแล้วนะ
3: เอออ
5: ๋อแกไปเผือกมาแล้วใช่มั้ย
3: หุ้ยไวไหมล่ะ
5: ไวจังเลยอ่ะ
3: ในข่าวเขียนอย่างงี้เจมอย108อะไรวะมีคู่รักดาราที่เพิ่งขอแต่งงานปีที่แล้วเขาเลิกกันแล้วหรอเอ็นดูเนาะเสียดายผู้ชายชอบสาวลูกครึ่งไม่งั้นกูสมัครละครึ่งผีครึ่งคนได้ไหมฮะอยากมีผัวรวยงานนี้ค่ะเผือกก็เข้าไปทำการบ้านเลยนะหนึ่งคือเป็นคู่ที่เพิ่งขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วสองผู้ชายชอบสาวลูกครึ่งแสดงว่าฝ่ายหญิงน่าจะเป็นดาราสาวลูกครึ่งสามข้อความทิ้งท้ายอยากมีหลวนรวยแสดงว่าฝ่ายชายน่าจะเป็นไฮโซท่านหนึ่งล่าสุดวันที่16ที่ผ่านมาเพจอีซอข้างบ้านออกมาเล่าเรื่องนี้พร้อมปล่อยคีย์เวิร์ดเพิ่มผู้หญิงเป็นลูกครึ่งจริงแต่หน้ามาทางไทยมากกว่าแฟนเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานปีที่แล้วฝ่ายเขาบอกว่างี้ฝ่าอาถรรพ์รัก7ปีเป็นคู่ที่ดูรักแฮปปี้มากครอบครัวฝ่ายหญิงก็ดูแฮปปี้มีความสวยรวยหล่อเหมาะสมแต่กลับต้องเลิกกันสาเหตุที่เลิกเพราะพอจะแต่งงานกันต
5: ้
3: องความต้องการเลยเพิ่มขึ้นปัญหาคู่ชีวิตก็เลยเริ่มเยอะขึ้นยืนยันไม่มีมือที่3แต่เป็นความไม่เข้าใจกันต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนของตัวเองก็คือว่าไม่เอาแล้วหรออย่างเงี้ย
5: ก็คือว่าเลิกกัน
3: ก็คือพอจะแต่งงานทุกต่างฝ่ายก็ต่างแบบมีจุดยืนตัวเองว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าง
5: น
3: ี้อย่าง
5: น
3: ี้นะ
5: บางคนอ่ะเลิกกันตอนเตรียมแต่งงานนะบางคนอย่างนั้นจริงนะ
3: อืมใช่ใช่ละนั่นหละ
4: รันอุ่นรอฟูแล้วไงล่ะ
5: แต่ละคนเนี้ยเออก็ปีที่แล้วเน
4: า
5: ะ
4: ไล่ชุย
3: ก็คือตามแต่อันเนี้ยเฉลยง่ายเพราะมีคนมาเฉลยเยอะมาก
4: อันเนี้ยไล่งุย
3: เพราะในต่อเองในอะไรเองคนก็ไม่เฉลย
4: ในเลจูลอยมุยก็มี
3: แต่อันแรกอ่ะไม่รู้
4: อันแรกแบบ
3: โยนหินถามทางเกิน
5: ยาก
4: สาวดังอะเนาะสาวดัง17อะเนาะ
5: เออยาก
3: หรือว่าแม่เราแม่ดังสาวดัง
4: แต่แม่ดังไปทำหน้ามาลุ้นโล
5: แชร์เดี๋ยวนี้พี่ดังอ่ะเขาไปเล่นคอนเสิร์ตในผับใช่ป่ะแล้วบอกว่าดังอยากให้ทุกคนมีเวลาไปทำหน้าบ้างนะ
4: แกดูรูปนี
5: ้แกดู
3: เธอ
4: จากหน้าแรกเขาว่าคือคลอยมากอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่ดีเลยกลับมาแบบ
3: สมัยก่อนเนาะเราต้องท้องไม่รับเนาะ
4: บอกเลยว่าท้องฉันก็ไม่รับ
5: แล้วหน้ากลับมาเด็กเหมือน
3: ตอนนั้น
5: เลยอ่ะ
3: เนี่ย
5: เอาเซ
4: เนี่ยพอ before อ่ะ
5: before เนี่ยเห็นป่ะ
4: before อ่ะคือ
5: เขาเริ่มหย่อนแล้ว
4: เขาเริ่มแบบนิดนึง
3: ท
4: ุ
3: กคนแหละพอเวลามีอายุมันก็ต้องเริ่ม
4: ใช่
5: ฉ
4: ัน
5: ก็ฉันก็เริ่มหย่อนแล้ว
4: เอาล่ะฉันมีพี่ดังเป็นไอดอลละ
5: เออไปเลย
4: ฉันไปดึงหน้าดีกว่า
5: ไปเลย
3: นะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะ
4: แล้วเนี้ยหน้านาง12วันเองนะ
5: ใช่
4: ได้ขนาดนั้นน่ะ
3: ต้องรีบเธอเวลาทำซาเสร็จอ่ะเธอต้องเดินเธอต้องห้าม
5: ต้องขยับห้ามแบบ
4: จริงป่ะ
5: เขาบอกแต่ต้องอยู่ในห้องแอร์นะอย่าร้อนนะ
3: ก็ช่วงนี้ไปตีฉันไปทำใช่ป่ะตีสองฉันยังไม่หลับเลยนะฉันเดินฝ่าพายุที่เรื่องจริงนะฉันอยากหายเลยเพราะฉันมีเวลาแค่15วันนะ
5: ใช่ๆเขาบอกว่าจริงแต่ว่าต้องแบบเดินในอากาศเย็น
3: ๆเธอแล้วฉันหมดเดินในช่องฟรีตลอดเวลาตีสองฉันก็ใส่หูดีตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เดินตีสองเหมือนคนบ้า
5: จริงเหมือนตอนผ่าคลอดลูกเขาก็ให้ขยันเดินนะอ่อง
4: ลดนะ
5: มันจะฟื้นตัวเร็วอย่านอน
3: ฉันเดิน15วันฉันเดินทั้งวันทั้งคืน
5: ได้เดี๋ยวถ้าเกิดปลายปีนี้ฉันทำฉันจะเดินทั้งวัน
3: เออแต่เดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดร้อนแผ่นเน่านะหนู
5: เปิดห้องแอร์เย็นๆแล้วก็เดิน
3: เขาใส่ป้า
5: เออ
3: เออเนี่ย
5: นัดหมอไว้แล้ว
3: เออทำเลยไม่ต้องคิดนาน
5: ใช่นะ
4: ฮะอยากทำอ่ะ
5: เอาสิเอาไม้ออกไปด้วยกันเลย
3: นอนห้องข้างๆก็หรอ
4: ไม่น่าฉันดีอยู่แล้วแกฉันนั่งไม่ต้องทำ
3: สลับกันทำดีกว่าไหม
5: เพราะว่าปีนี้ฉัน46แล้วไงเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าต้องทำแล้ว
3: ไม่พูดเรื่องอายุ
5: อ๋อโอเคฉัน
3: อยากทำบ้าง
5: ปีนี้ฉัน35แล้ว
3: ฉันอยากทำเพราะว่าฉันอ่านหนังสือเจอพวกนี้ฉันเปิดดูอินเทอร์เน็ตแล้วฉันอยากเจ็บอะเจ็บสะเดาะเคราะห์ให้พวกน
5: ี้ใช่ใช่สะเดาะเคราะห
3: ์เออ
5: หมอดูบอกว่าให้ไปทำอะไรให้มันแบบเลือดตกอย่างออก
3: นี่เขาจะมากันแล้วนะเธอเดี๋ยวเขาดาวเลย9โมงครึ่งนะเธอนะเดี๋ยวพอเบรกปุ๊บพอหลังเบรก
4: เราเบรกเลยได้ไหม
3: เราเบรกเลยได้ไหมล่ะ
4: ไปบอกแล้วตอนเนี้ย
3: ยังไม่ได
4: ้ยังไม่ได
5: ้รอก่อน
3: เพราะเขาต้องมีการเตรียม
4: อ๋อหรอ
3: เพราะว่าเราจะต้องมีการ์ดเกิดไปรับนักแสดงขึ้นมา
5: พูดถึงเทศกาลหนังเมืองคานส์มาสรุปละกัน5หนุ่มหล่อ
4: หุย
5: ออร่าแบบแรงมาก
4: เธอ
5: เทศกาลหนังเมืองคานส
4: ์ฉันขอจัดอันดับนะจัดอันดับด้วยตัวฉันเอง
5: อ่ะ5คน
4: ฉันให้จอมนอันดับ1
5: เจมินาย
4: เจมินายหล่อแบบสุดสุดแต่แก
3: นี่อ้าว
4: สุดสุดเลยนะเจมินาย
5: อันนี้ความคิดส่วนตัวนะฉันชอบเก่งฮาริทมาก
4: แต่เก่งฮาริทก็หล่อมากแก
5: อันนี้เป็นแบบว่าลองลงมาเจมินายเออเก่งฮาริทเจมินาย
3: แต่ว่าห้าหนุ่มหล่อนะเลือกไม่ได้เลย
5: เลือกไม่ได้
3: เพราะว่าเจมินายเก่งฮาริท
4: แกแบมแบมก็หล่อ
3: วินเมทาวิน
4: วินก็หล
5: ่อลืมไปเลยด
4: ิไมค์ก็คือดีหมดเอางี้ห้าคนดีหมด
3: ห้าคนเนี่ยเธอพอเห็นปุ๊บคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวแทนประเทศ
5: คนละสไตล
3: ์ฉันพูดเลยนะ
5: แกดูเก่งฮาริซี่
4: จากสวนทุเรียนไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วอะ
3: ใช่ไงจากอยู่สวนทุเรียนเมืองจันน่ะแม่ห้องสอนน่ะ
5: แม่ห้องสอน
3: ไปอยู่เมืองคานละไม่ใช่เมืองการด้วยนะเมืองคานฝรั่งเศสเธอ
5: วินน่ะวินก็ดี
4: วินก็หล่อมาก
5: เออ
3: เน
5: ี
3: ่ย
4: แกแล้วแต่ละคนไม่ตายเกตตี้เลยสักคนไม่ตายเกตตี้อิมเมจเลยสักคน
5: ผิวอะเน
3: า
5: ะ
3: หนุ่มไทยของเราเนี่ย
5: แล้วดูผิวไมค์พี่รัตดิ
4: ไมค์ดูเป็นแบบดาราจีน
5: อ
4: ะ
5: เออก็สไตล์นั้นเลย
3: สไตล์ภาษาจีนไง
4: เนาะเป็นแกดูเจมินายแกดูเจมินาย
5: โอ้เจมินายก
4: ็ล้อแล้วเข็มกลัดเพชรชาแนลนั้นน่ะเป็นของเก่านะแก
5: อ
4: ๋
5: อหรอ
4: เป็นของเก่า
5: เธอเห็นในนี้ปะสินเดไอเนี้ย
4: ปิงปอง
5: ปิงปองอะแล้วฉันก็ขยายไปดูว่านักเอาเข็มกลัดเอาเป็นก้านไม้
4: ใช่
3: กับแบบเม็ดถั่วปะก้านไม้กับอะไรทักอย่าง
5: เลิศอ่ะเลิศเออ
4: เป็นก้านไม้ติ๊งตอง
3: ของเก่งคนนี้เป็นโชว์ผาดปะเก่งของเก่งคนนี้เป็นโชว์ผาด
4: โชว์ผาดใช่ไห
3: มของเก่งคนน
5: ี้ไม่ใช่ทิฟฟานี่แอนด์โคใช
4: ่
5: ไหม
4: ไม่วินเมทัลวินเนี่ยทิฟฟานี่แอนด์โค
3: ของเก่งฮาริทเป็นโชว์ผาด
4: โชว์ผาดรูปหนอนไง
5: อ่ะคุณชอบใครโหวตกันมาหน่อยมีเจมินายเก่งฮาริทแบมแบมวินเมทาวินแล้วก็ไมค์พิรัต
4: เอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าเราจะมาไปเมืองจีนกัน
3: เราจะไปเมืองจีนแป๊บเดียวนะกลับมาแล้ว
0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
2: ผลิตภั

0: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
9: ผลิตภัณฑ์

0: นักแสดงทั้ง4คนเลย
1: ถูกต้อง
2: และเจมู
0: โอเคต้อนรับเข้าสู่แฉข่าวเช้านะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะสวัสดีครับ
1: อยากให้ทุกคนแบบแนะนำตัวกับแฟนคลับอินเตอร์แฟนหน่อย
4: Introduce yourself หน่อยนึงครับ Say hi to the audience ครับ
0: We have so many inter fans here อ๋ออุ๊ยเขาเกี่ยงกันอ่ะเธอ
5: สวัสดีครับ
6: Introduce yourself
5: 我叫何昶希在初三的六一儿童节中饰演何初三
7: สวัสดีครับผมคือเฮอฉางซีมาจากซีรีส์เรื่องแซมมี่ Children Day ครับ
8: ฮัลโหลสวัสดีครับ我叫何彦昭在初三的六一儿童初三的六一儿童节中饰演夏六一
7: เหมือนกันครับผมก็คือแสดงเป็นชาลูยีในเรื่องของแซมมี่ Children Day ผมชื่อเฮอเหยนเจ้า
4: เอามาคู่หลังบ้างคู่หลังคู่หลัง
9: 大家好，我是演员张明博，我在初三的六一儿童节中饰演陆光明。
7: OK， ผมแสดงเป็นลูกของมิงในเรื่องของแซมมี่เหมือนกันแล้วผมชื่อมิงบัวครับ
1: หนึ่งท่านเลยค่ะ
10: 大家好，我是信卓辉，在初三的六一儿童节里面饰演谢家华。
7: ผมแสดงเป็นเชี่ยจ้าหวาของซีรีส์เรื่องแซมมี่ผมชื่อ
0: ซิ่งจ๋อ
7: หัวคุย
1: ต้องบอกก่อนว่าเมื่อเช้าเนี่ยแฟนๆมารอตั้งแต่6โมงเช้าเลยอินเตอร์แฟนมารอยาวมากตั้งแต่คลื่นวิทยุมาบอก
7: เราเพราะว่า粉丝刚知道有这个直播然后大家在线上等了很久大概6点的时候就开始在直播间等着大家的到来
10: 谢谢
7: คุณทุกคนมากๆนะคะ
1: อินเตอร์แฟนเขามาจากหลายที่มากๆจะเป็นเม็กซิโกบราซิลเกาหลีมาหมดเลย
0: เยอะมาก
7: ๆ世界各地的像印度尼西亚墨西哥啊中国泰国粉丝都有
1: พวกเม็กซิโกมาหมด
0: เลย
4: เอาล่ะเราต้องมาพูดคุยกันบ้างแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะก่อนอื่นเลย
4: เรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าแซมมี่ชิลเดนเรย
1: ์
4: รักร้ายของนายมาเฟียคู่ของคุณเหอฉ่างซีกับเหอเหียนเจ้า
1: เหอ
4: ในเรื่องเนี่ยทั้งคู่คือรักดูเราดูตัวอย่างนะคือดูเป็นรักแบบเข้มข้นมากดูแบบมีฉากต่อสู้ต่ออะไรแต่ทำไมในชีวิตจริงคุณกับมีพาร์ทน่ารักอะไรเต็มไปหมด
7: คือ3位都看過預告片然後知道裡面有打戲就很 drama 的那種但是實際上兩位老師真正的關係是非常的可愛的就可以解釋很差感
4: 可愛呀
5: 可愛你先說
10: 说什么？
7: 我这副关系，分享一下这个反差感，或者是两个人之间的化学反应，剧里面完全不一样的。
5: 你先吧。其实我跟这个角色确实是反差比较大，我确实也不是就是六一的这个性格嘛，就大家看得出来，在线下的时候，那我在说实话，就是投入到角色中去，然后去体验他的那种生活吧，所以我觉得，原来的问题是什么来着？化学反应，就是我觉得是自然而然的。当我对这一个场景或者是这个角色，有一些比较清楚的认知和我自己的了解，就是自我的这一个对他的了解之后，我会更好的去，这种是自然而然的化学反应。
7: ใช่ก็คือจริงๆแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าจากการที่เจอกันออฟไลน์เขานิสัยไม่เหมือนกับบทที่เขาได้รับเลยคือเป็นมาเฟียแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแบบคนน่ารักคนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักแสดงก็คือพอได้บทมาเขาพยายามจะทำให้มันออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ทำให้มันออกมาเป็นเหมือนกับคาแรคเตอร์ที่จัดไว้มากที่สุด
0: ค่ะในเรื่องเนี่ยเขาต้องเล่นเป็นมาเฟียคำถามต่อไปก็คือว่าแบบทั้งคู่เนี่ยเคมีเข้ากันตั้งแต่วันแรกที่เวิร์กช็อปไหมหรือค่อยๆสนิทกันระหว่างการถ่ายทำกันไป
7: 因为这部剧拍得很好然后想要知道两位老师在第一天开始进剧组的时候大家那个化学反应是怎么来的从第一天就关系这么好吗还是
5: 其实最开始的时候我们两个是不认识的嘛然后见到之后 就感觉这种化学反应是很奇妙的，就是感觉像相识了很久的朋友一样。对，其实我们进剧组的第一天都没有那么熟，然后是因为我们围堵过后，然后我们去了酒不是去了网吧，网吧，哎，对，粉丝朋友呢，大家都知道，
1: 网吧，
0: คืออะไรแปลว่าอะไร
5: 网吧
8: play the game
0: what is
5: play the game internet
0: game ah
5: 去了网吧
1: game อะไรอ่ะเล่น
0: game อะไรอ่ะ game อะไร
7: 因为老师们笑了，他们就在问是玩什么游戏吗？在网吧发生了什么？
5: 哦，没有，
2: 他
5: 就是
2: 口误，
5: 刚才口误了嘛？对，
7: 没关系，没关系。
5: 然后呢？
7: 就是เริ่มต้นจริงๆเขาแค่แอบพูดคำว่านายขับเฉยไม่มีอะไร
0: อ๋อ
7: เขาแค่จะอธิบายว่าตอนแรกที่เจอกันเขาไม่ได้สนิทกันเลยแต่ว่าพอทำงานด้วยกันครั้งแรกก็รู้เฮ้ยเคมีมันมาเองใช่แล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไปหว่างปาก็คือไปเป็นที่เล่นเกมกัน
0: อ๋อ
7: 继续
5: 然后说到哪儿了？去了网吧。
0: 嗯，
5: 然后我们平就是，我是一个比较活泼的人，然后他是一个比较内向的人，然后当时就各种找话题嘛。但是我们即便是不说话，也有那种就感觉相识很久的那种关系。
7: 嗯、
5: 哦，对，一个很好的朋友，很好的朋友那种感觉、哦嗯、
2: 对。
7: หลังจากที่ไปที่นั้นด้วยกันก็คือพี่ชิชิก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าไม่ได้สนิทกับเจ้าๆขนาดนั้นเพราะว่าพี่ชิชิเป็นคนที่ร่าเริงส่วนพี่เจ้าๆเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเงียบ
0: แต่ว่าคาแรคเตอร์
7: เขาบอกว่าต่อให้ไม่คุยกันก็รู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้ว
1: แล้วพอด้วยเล่นด้วยกันมีฉากไหนที่รู้สึกแบบว่ามันยากไหมแล้วเราจะต้องส่งอารมณ์กันยังไงบ้าง
7: นั้น现在剧已经播完了就是就是大家都非常的喜欢然后想要知道就是两位老师有没有到现在还没有忘记的那些可能难度很难拍或者是两个人感情很好的哪一段可以跟大家分享一下
5: 其实有很多我们有很多感情戏都很难忘然后就是其他的戏可能会有点爱情啊那种摩擦但是我比较印象深刻的就是我阿爸然后在医院然后生病了嘛然后我们一起去医院之后然后我就哭了嘛哭了之后他给了我一个拥抱但是无声的拥抱就是没有说任何话我觉得那个拥抱是感触非常深的因为当下我的鸡皮疙瘩就已经起来了那种感觉
7: 嗯
5: 对
7: 我忘记了มันมีหลายซีนมากเลยเป็นซีนแบบเลิฟซีนความรักอะไรก็มีมากมายที่เขารู้สึกว่ายังจําอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าซีนที่เขาจําได้จนถึงทุกวันนี้เลยอันนึงมากที่สุดก็คือซีนที่คุณพ่อเขาไม่สบายแล้วเขาไปโรงพยาบาลด้วยกันแล้วทีนี้น้องข้างๆก็คือกอดเขาแต่เป็นการกอดที่แบบไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำแต่ว่ามันอบอุ่นมากๆ
0: การแสดงอารมณ
1: ์ส่งอารมณ์กันถึง
7: 是无声的什么都没说但是感受得很深
5: 对对
4: ถ้าถามคู่หลังบ้างดีกว่า
0: ใช่
4: คู่หลังเป็นไงบ้างในเรื่องในเรื่องรับบทเป็นอะไรเล่นอะไรกันบ้างจ๋า
7: ใน剧里面都扮演什么角色可以跟大家分享一下
2: 你先来呗
9: OK 我在剧中扮演陆光明
7: OK
9: 是廉政公署的调查员助理调查员
7: โอเคก็คือพี่หมิงโปเขาแสดงเป็นตำรวจแต่เป็นฟิลเหมือนแบบสืบสวนสอบสวนเป็น
1: ตำรวจตำรวจ police police เนาะ
0: investigate
4: ดุไหมดุไหม
0: character
4: ดุไหม
2: แบบ不凶
7: เขาบอกว่าไม่ดุ
0: ไม่ดุ
1: ไม่ดุ
9: เขาเดิน那个角色比较凶我的那个
7: ข้างผมดุกว่าครับ
4: เราดูยังไง
1: ยังไงคะ
7: ก็很凶吗可以表现出来吗有多凶
5: 凶一下
2: 凶一下现在凶起来啊这个气氛啊
7: ตอนนี้มันมีความส
0: ุขอ่ะไม่แต่ในคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบว่าเป็นดุไหมด
7: ุ老师的角色呢大概是什么
2: 呀我的角色是谢家华里面是做一个警局里面的一个高级督察呗
7: ใช่เขาก็คือในเรื่องเล่นเป็นเชียจาขวาก็คือเป็นตำรวจเหมือนกันเป็นคาแรคเตอร์ดุกว่า
0: อ๋อค่ะอักทีนี้ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองคนอะไรประมาณนี้จริงๆมันมีทั้งความโรแมนติกความตึงเครียดต่างๆอะไรประมาณนี้ด้วยเขาเตรียมทำกันบ้านตอนถ่ายทำอ่ะเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ
7: 是两位老师对这部剧做了多少的功课因为有打戏然后又有关于爱情的嗯
2: 去那边
9: OK 首先我们在去那个拍摄之前我有去读小说我们有本来有这个原著小说原著然后有声剧
7: 嗯
9: 然后在进组了之后呢我们俩就是有更多的时间能够相处然后有去一块儿 就是研读剧本。
7: ก็คือเขาก็บอกทำกันบ้านเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมันเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็มันจะมีเป็นเวอร์ชันแบบแค่เสียงอย่างเดียวแค่เล่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
7: มีทั้งออดิโอแล้วก็ทั้งนิยายแล้วเขาก็เลยไปอ่านนี่มาด้วยกันก็คือทำกันบ้านอย่างหนักด้าน
1: แล้วคู่หลังนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับฉากไหนซีนไหนที่เรียกว่ายากแล้วเวลาเข้ากันส่งอารมณ์กันยังไงบ้างสำหรับคุณคู่หลัง
7: 那诸位老师这边就是有没有觉得到现在还很难忘的一个片段可以跟大家分享一下
3: 难忘的
5: 每一个都很难忘，
3: 每一个都很，
5: 每一个都很难忘。
7: 那哇，那就真的嘛？
3: 我觉得是螃蟹那一段吧。
7: เขาบอกว่าเป็นซีมันเตียงครับ
0: ทำไมอ่ะทำไมอ
1: ยากดูเลยอ่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นซีนนั้นคะ
1: ทำไมต้องเป็นซีนนี
7: ้为什么选择重
3: 因为我记得那天第一次走位的时候要一次过做完嘛，不是分开的拍，是一次过做完。
5: 对，
3: 那我俩就是有默契的做，没有设计的做。然后我做完之后，很记得他说了一句：“嘉华哥，你来真的吗？”那我就特别记得那一句话。
7: 哦，谢华哥。
3: 嘉华哥，我谢嘉华嘛。他就嘉华哥，你来真的吗？
7: 哦，เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นซีนที่เหมือนแบบว่ามันต้องลองเทคเดียวเลย
1: ก็คือ
7: ไม
1: ่
7: ม
1: ีการ
0: ก็เลยยาก
7: ใช่ไม่ใช่แบบแบ่งถ่ายเพราะฉะนั้นตอนที่เขาซ้อมด้วยกันครั้งแรกมันไม่มีการแบบว่าอะไรกันมาก่อนเลยทุกคนก็ทำตามสัญชาตญาณแล้วก็ฟีลลิ่งแล้วทีนี้มันก็ออกมาเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองคนมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบมองตากันก็รู้ใจประมาณนี้แล้วเขาก็เลยพูดเหมือนแบบว่าเออจ้าหัวเกอคนข้างๆก็พูดว่าเออเรียกชื่อคาแรคเตอร์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยดีจังอะไร
0: เฮ้ย
1: หลายเทคไหมหมดเนี้ย
0: หลายเทคไหม
1: เอ็นซีเล่นหลายเทคไหมฉาก NC เนี่ยเล่นหลายเทคไหม
7: นั่นก็拍了一共几次呀是
5: 一共
3: 就很多次
5: 一共有六七次因为其实我第一次我们是试一下那我以为的试一下是
7: 拍了
5: 对其实是拍了然后那就很就我觉得是那样子的但其实是这样子的所以我当时就是我以为是试一下
7: เขาบอกว่าจริงๆมัน 6-7 ครั้งเลยที่ถ่ายซีนนั้นเพราะว่ารอบแรกเขาแค่ลองกันเฉยๆเขาก็เลยยังไม่ได้ใส่เต็มแต่ว่าของจริงที่ภูมิกับต้องการก็คือต้องการที่แบบว่าดูดันหน่อยไม่หลายครั้ง
0: ค่ะแล้วมีฉากไหนบ้างที่แฟนๆเขามาทักทายเยอะแล้วก็ฟีดแบคดีมาก
4: ๆเออฉากที่แฟนๆชอบเลย
0: แล้วเขาเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส
1: ์
0: ค
1: ่ะ
7: 就是四位老师认为粉丝最喜欢哪一段这部剧大家都可以分享谁先来都可以
5: 你先吧又我先其实就是觉得粉丝们可能印象最深的片段
11: 天台吧
5: 对我来说对天台就是我们两个人的肯定就是天台的那一个
11: 接吻
5: 的戏那大家可能比较印象深的都是偏就是比较热烈啊就亲吻这一些亲密戏吧可能啊然后但是如果是一些比较我觉得可能大家喜欢的镜头可能是第一幕对我在砍人的那个镜头
11: 大家应该更喜欢亲吻的吧
5: 对我觉得亲吻的会比那一个更喜欢对
7: 第二个场景是什么？
5: 第二个场景，就我刚才
7: 说
5: 的，这个有点这样说出来有点奇怪，有点我怕有点。
7: 哦，那我们说阳台那个。
5: 啊什么？
11: 说阳台的，让
5: 阳台天台的天台的。
7: เขาบอกว่าซีนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นซีนที่ดาดฟ้าเพราะว่าเป็นซีนที่แบบว่าจุ๊บๆกันด
1: า
7: ดฟ้าแล้วลงไปเกือกกิ้งตรงแบบพื้นพรมด้านล่างอันนี้ก็คือร้อนแรงมากๆแฟนๆน่าจะชอบอันนี้มากที่สุดค่ะ
1: อ๋อในอินเตอร์แฟนส่งมาน่าจะใช่
0: น่าจะใช่
4: มีคนส่งเครื่องหมายตกใจมาเต็มเลยอ่ะ
7: เออดาดฟ้าแล้วกันทั้งห้องท่าน
1: เ
7: ดิน
1: เ
7: กิด
1: ชอบแน่เลยใช่
7: ชิง真的很喜欢这部戏
0: และอีกคู่หนึ่งค่ะ
4: อีกคู่หนึ่ง
0: ว่าแบบซีนไหนที่เขารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆเข้ามาทักเยอะมาก
7: เหมือน粉丝最惊讶的最喜欢的是哪一部
5: 我觉得那无疑肯定是我刚出场然后我们俩刚出场的时候的床戏但我觉得可能我在社交媒体上看到了很多的是传播的是卫生在厕所那段戏对我觉得那场戏我自己也很喜欢但我觉得可能
9: 那个 fans 他们觉得最印象最深刻的，可能冲击力最强的可能是床戏。
7: 啊 ，OK， เขารู้สึกว่าแฟนๆก็น่าจะเหมือนกันน่าจะชอบซีนบนเตียงมากที่สุดของเขาสองคนจะเป็นซีนแรกเลยที่เปิดตัวมาก็คือเลยซีนเปิดตัวเลยใช่เลยค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นซีนนี้หรือเปล่านะแล้วก็มีซีนนึงในห้องน้ำใช่
4: เห็นไหมล่ะมีแต่ซีนแบบเลิศ
0: ๆนี่ไงแฟนๆก็เลยชอบ
1: ใครอยากเลยเยอะเลยอ่ะ
4: ไปดูสด
0: ใช
4: ่ก็ไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะจ๊ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับทั้งสี่นักแสดงจ้า
7: เช่นจงฉางชูศรีชาแล้วก็เป็น
12: แฉข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
14: ผลิตภั

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
7: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับแฉข่าวเช้าจ้าของเรายังคงอยู่กันคือตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์ลั่งไหลมากๆเลยนะครับ
8: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะถามอะไร
9: ส่งมาเลย
8: อยากจะให้พี่ป่านล่ามเนี่ยช่วยแปลให้หน่อยละกันคอมเมนต์เพราะว่าบางที
10: คือ可以就是在弹幕上刷一刷评论
9: แล้วก็ตั้งส่งมา
8: เยอะมากจริง
7: ๆเอางี้ก็แล้วถามแบบนี้ละกัน
8: ยังไง
7: ให้แต่ละคนเนี่ยพูดถึงเสน่ห์ของพาร์ทเนอร์ตัวเอง
8: ว่าแบบประทับใจหรือว่าเสน่ห
7: ์เสน่ห์ของอีกฝ่ายนึงคืออะไร
8: โอเคเริ่มจากคนแรกเลย
7: แรกก่อน
10: 先从我们的细心
8: 和长细
10: 两位老师互相说一下彼此认为对方的魅力或者是优势特点那种，简短的介绍一下。
11: 那就，你先吧，你先吧，你先吧。其实我觉得我们答案会比较像，就是。
7: 三点红好喝来。
10: 他的魅力是什么？你旁边的人。
11: 真诚。
10: 很潇洒。
8: 哦。
11: 然后温柔细心。
10: แล้วก็ละเอียดอ่อนโยน
7: แล้วคุณชอบอะไรมากสุด
10: 你最喜欢他的什么
11: 真诚
9: gentle
7: แล้วคุณล่ะชอบอะไรในตัวเขา
11: 难怪就是他刚才说的我们两个答案可能会差不多他也是就是真诚然后细心温柔加一个反差
10: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ตอนแรกพี่เขาบอกไว้ว่าคำตอบของทั้งสองคนน่าจะเหมือนกันมากๆเลยก็คือรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างซื่อสัตย์น่ารักแล้วก็อ่อนโยนละเอียดอ่อนแต่ว่าเพิ่มอีกอย่างนึงให้สำหรับพี่เจ้าๆก็คือพี่ซีบอกว่าพี่เจ้าๆเป็นคนที่มีความแตกต่างจากที่ทุกคนเห็นมาก
7: แตกต่างย
8: ัง
7: ไง
8: แตกต่างยังไงอย่างเห็น
7: เพราะว่าในจออ่ะเป็นมาเฟียใช่ไหมความดุร้ายอ่ะ
8: ใช่
7: จริงเขาเป็นยังไง
10: อย่างที่认为เจ้าๆ老师有什么样的反差感因为他剧里面是黑帮的
11: 对啊那就是他剧里面就是比较狠一点然后比较装一点嘛然后他现实生活中的话就是比较害羞然后哎呦
10: ซีรีส์ก็เป็นคนดุดุเหมือนที่ทุกคนเห็นใช่ไหมล่ะแต่ว่าของจริงแล้วเป็นคนที่น่ารักนะขี้อาย
8: มิงมุงมิงขี้อาย
11: คิว
7: เขิน
11: เขินเขิน เขิน
7: เขินเขินเ
11: ขินเขิน
7: เขินเขินเขินเขิน
8: เขินเขิน
7: เขินเขินเขินเขินเขิน
8: เขินเขินเ
10: ขินเขินเขินเขินเขินเขินเขินเขินเขินเขินเขินเข
11: 我觉得那个 Matthew 他，我觉得 Matthew 他特别的，他是一个默默付出的人，然后我觉得他特别的和他在一块儿，特别有安全感，特别靠谱。
10: เป็นคนที่บอกว่าน่าเชื่อถือมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบแอบทำอะไรที่แบบอยู่ลับหลังไม่บอกคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
9: เซอร์ไพรส์
8: เซอร์ไพรส์ชอบเซอร์ไพรส์อย่างเง
10: ี้ยโมโมเดอร์ฟูชูแล้วก็会有很多惊喜嘛他问
11: ใ
10: ช่แล้วก็ทำให้คนรู้สึกเซอร์ไพรส์หลายๆอย่าง
9: แล้วอีกคนนึงล่ะครับประทับใจ
8: ประทับใจอะไร
10: ฮุย老师呢
12: 明博老师
9: 明博老师明博老师老
12: 师是一个特别健谈的人，然后又他的组织能力很强，
10: 哦，
12: 所以他又会很会搞气氛，所以他在旁边的时候就他可以包办所有的事情的话语，对啊，就不会有闷场。
13: 把我当免费主持人。
10: 我觉得ข้างเขาก็เป็นคนที่แบบว่ามีความที่ชอบดูแลหลายๆคนแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอยู่ดูแลทำให้บรรยากาศทุกอย่างดีขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่จัดแจงทุกอย่างจัดการตัวเองแล้วก็ทุกคนได้ดีมากๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมเป็นพิธีกรฟรีได้นะคะ
8: ของเขาว่าภาษาไทยเรียกว่าเต้าไมโครเวฟ
9: อบอุ
8: ่นอบอุ่นเต้าไมโครเวฟ
10: แล้วปานี่ปิวี่เฉิงเวโปหลัวเองไว้นี่ค่ะเล่นหน่อย
11: ไมโครเวโปหลัว
14: เวโปหลัว
11: เวโปหลัว
7: โอเคอ่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะครับขอตัวแทนฝากดูย้อนหลังหน่อยดีกว่ากับเรื่องนี้ค่ะ

0: 谢谢谢感恩。
1: ขอบคุณทุกคนนะคะผมดีใจมากเลยที่ได้เป็นตัวแทนของทั้ง4คนในการขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้รักไลฟ์กับนายมาเฟียแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆ有还有一句泰语
0: 泰语
1: 我们刚才
0: 可以教我们一句吗
2: ได้
3: เลย
4: รัก
5: ทุกคนรักทุก
6: คนไม่เคยทำได้ไหม
3: 乐乐累啦，
0: 乐乐累啦。
1: 我们讲一下，现在泰语是很流行说的绝绝子，泰语是乐乐累啦，
0: 乐乐累啦，啊，乐乐累啦，
7: 乐乐累啦。
0: Sam is Children's Day， 乐乐累啦，乐乐累啦。
8: 拉回个捧，
9: 拉回个捧。
3: 干捞，
1: 回个就是表白他们三个人，他们的团有一个名字叫回个捧。
0: 火一个蹦，
1: 说 love love 就是爱的意思。
8: love 火一个蹦，一、二、三
0: ，love 火一个蹦。
6: 哦，是แกง ของเรา เอง
8: I love
3: เขามาแกง
8: เอาล่ะมีโอกาสจะได้เจอกับ
3: หลายๆคนแฟนไทยอันนี้แฟนไทยเรียกร้องว่าอยากทั้ง4คนมา meet บักแฟนมี
8: ใน
3: เมืองไทยมีโอกาสไหมคะ
1: 很多泰国粉丝宝宝都希望四位老师能够来到泰国这边办演唱会或者是粉丝见面会有没有那个机会
0: 我
10: 特别希望未来，
0: 特别希望，特别希望未来。
10: So hope so。
1: 要妈妈们该看那安娜，他没有敢。
3: 哎，宝宝粉粉小台罗有。
11: 如果来的话，你们要去看哦。
1: 哦，他给我妈都被堵呢。
3: 阿爸那种。
8: 粉呀粉呀。
0: 你送票吗？
11: 送啊，你们
0: 你不能让人，你不能让他们买哦。
1: เลยเอาบัตรฟรีมาให้พี่
3: ๆว้า
11: วขอบคุณครับขอบค
8: ุณครับล้นๆเลยล่ะ
11: ล้นๆเลยล่ะ
8: เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับกับ4หนุ่มนี้นะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนกัน
3: สนุกมาก
8: เดินมาจากกำแพงเมืองจีนมาถึงเมืองไทยได้ชื่อรถมากเลยนะครับขอบคุณ thank you very much
0: ขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: แล้วขอบคุณพี่ป่านนะคะมาเป็นล่ามให้ด้วยวันนี
8: ้และขอบคุณคุณลูกค้านะครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถครับ
3: วันนี้ลาไปก่อนนะคะพร้อมกับทั้ง4คนด้วยบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ
0: บ
3: ๊
0: าย
8: บายที่4
12: แชร์ข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง10 Event

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะดีเดย์วันนี้ Phone Off Learning On โฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูนำร่องโรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว

0: ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุ้งพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเทอมวันแรกพร้อมเผยมาตรการเชิงรุกเก็บโทรศัพท์ระหว่างเรียนหนังสือนำร่องโรงเรียนในสังกัดกทม.ป้องกันการเสียสมาธิและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายชัชชาติ เสรีพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเรียนภาคที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนมหานภารามในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ยังมีการตรวจตามห้องเรียนเพื่อดูความเรียบร้อยสำหรับการเรียนของเด็กนักเรียนในวันแรกของการศึกษาพร้อมกันนี้นายชัชชาติได้กล่าวด้วยว่าในวันนี้ที่นอกจากจะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกยังเป็นวันแรกของการเก็บมือถือหลังเข้าเรียนโรงเรียนด้วยเพราะเห็นว่าการมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาเรียนก็จะทำให้เสียสมาธิไม่มีสมาธิกับการเรียนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนด้วยทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองก็สามารถแจ้งผ่านครูประจำชั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรโดยโรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรนานาชาติเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะเล็งเห็นว่าเรื่องของภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถต่อยอดทำอะไรได้อีกมากมายโดยได้มีการนำครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามาร่วมในการสอนด้วยส่วนการชูนโยบายในการหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพจะเน้นไปที่นโยบายด้านสุขภาพและที่ผ่านมากรุงเทพก็จะต้องแข่งขันกับเมืองใหญ่ทั่วโลกจึงต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรได้น้อยแต่มีประสิทธิผลมากการสร้างโอกาสและความหวังจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยสำหรับความพอใจในการทำงานที่ผ่านมาก็คือการตอบสนองเรื่องของการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วขึ้นซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าประชาชนจะพอใจมากขึ้นกับการทำงานของกรุงเทพและที่ผ่านมาก็ทำงานเชิงรุกมากขึ้นด้วยแทนที่จะรอรับเรื่องจากประชาชนเพียงอย่างเดียวสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานตรวจพบแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ที่ผ่านมาที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดประมาณ247กิโลเมตรยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่หลายตึกสูงในกทม.รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค PTSD หนึ่งในโรคที่มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจจำเป็นต้องรักษาและเยียวยาอย่างจริงจังเพื่อช่วยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปติดตามค่ะ
7: คู่มือสุขภาพ
8: โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD เป็นความผิดปกติของจิตใจที่เกิดขึ้นภายหลังจากเผชิญเหตุการณ์ที่คุกคามหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรงหรือเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยสำหรับอาการของโรคจะรู้สึกเหมือนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆเช่นมีอาการฝันร้ายฝันถึงเหตุการณ์นั้นบ่อยๆพยายามหลีกเลี่ยงการกระตุ้นที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเช่นไม่ไปที่สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์พยายามไม่พูดถึงอารมณ์หรือความคิดเปลี่ยนแปลงไปทางด้านลบเช่นรู้สึกห่างเหินไม่ยินดียินร้ายไม่มีความรู้สึกทางด้านบวกตื่นตัวมากเกินไปเช่นนอนไม่หลับกลัวตกใจง่ายกว่าปกติอาการร่วมกับโรคอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้า การติดแอลกอฮอล์เป็นต้นการดูแลรักษาอาการ PTSD หากเกิดอาการดังกล่าวมากกว่า1เดือนหรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ซึ่งอาจได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการทำจิตบำบัดสนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: จะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ยาเสพติดป้องกันได้ด้วยความเข้าใจของครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากททบ. FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Fandom Life
3: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซ่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าเทอร์นีออนเกมออนเราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แหวนพร้อมชน
5: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
6: กลัวกลัวจะทำอะไรนะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
3: โคตรเท่โคตรอันตราย
8: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
9: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะ
8: เป็นอะไรกับนี่มากปะ
6: เฮ้ยเฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื่องมาก
5: เฮียก็หล่อช้า
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: Number 10

0: เพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับนนทนนนะครับ The Moment of Spectacle Concert นะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าประทับใจมากนะเพราะว่านนทนนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เซอร์วิสแฟนๆดีมากๆนะครับแล้วก็ได้เห็นตามโซเชียลเนาะก็มีแขกรับเชิญมาเซอร์ไพรส์กันเพียบสำหรับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของนนนะครับแต่ว่าพูดถึงเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับกลัวลืมนะครับนนทนนฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ นะครับล่าสุดเนี่ยเป็น Highest Camber of the Week หรือว่าเพลงที่ไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นะครับขึ้นมาอันดับที่10แล้ว
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับนี่ฮาวคุณผู้ฟังครับผมสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะครับที่ต้องทักทายแบบนี้ฮาวเพราะเมื่อเช้านี้เรามีซีหนุ่มนะครับผมเหอช่างซีเหอเหยียนเจ๋าซิงจั่วหุยแล้วก็จางหมิงโป๋นะครับจากซีรีส์เรื่องรักร้ายของนายมาเฟียมาพูดคุยกันในแฉข่าวเช้านะครับใครที่พลาดไปเมื่อเช้านี้นะคุณไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะ YouTube เอทามของเรากับแฉข่าวเช้านะครับส่วนตอนนี้ 10:14 นทักทายคุณผู้ฟัง DJ Kevin มาแล้วนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่18พฤษภาคมต้องบอกว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่มีอะไรหลากหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับอัปเดตกันหน่อยวันนี้วันที่18เนาะเด็กๆมัธยมก็เปิดเทอมกันเรียบร้อยแล้วการจราจรค่อนข้างติดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเช้านี้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับหลายคนบอกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเพราะเมื่อเช้านี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เมียนมานะคุณผู้ฟังครับผมห่างจากทางจากประเทศไทยประมาณ200กว่ากิโลเนาะแต่ว่าทางฝั่งสีลมเมื่อเช้าผมเห็นใน IG Story ของเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาก็วิ่งอพยพลงมานะแต่ว่าทางตึกกัมมี่ของเราเนี่ยเมื่อเช้านี้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก็เฝ้าติดตามข่าวกันด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินไหวเนาะ

จีบไม่จบนะครับ Proxy รวมไปถึงมี2เพลงเปิดต้นชั่วโมงมายิ้ม Legend Boy นะครับแล้วก็แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันทร์ Fellow Fellow นะครับพอเมื่อเช้านี้เนี่ยมันเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นนะคุณผู้ฟังหลายคนก็ถกเถียงกันนะครับว่าไหนเซลล์บอร์ดแคสที่เราเคยซ้อมกันมาเคยมีการประกาศบอกว่าจะมีการซักซ้อมทำไมรอบนี้มันถึงไม่ดังล่าสุดมีอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับเขาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมีขนาด 5.3 ริกเตอร์นะครับยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสซึ่งการเข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนเนี่ยจะมีขนาด 6.0 ลิกเตอร์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยจากปภ.ขณะนี้ยังไม่มี Aftershock นี่คืออัปเดตล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: วันนี้วันจันทร์ครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับคุยกันเรื่องงานกันหน่อยมาดูว่าพี่เผือกพี่อาร์ตพี่โบจะพาเราเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรนะครับติดตามกันได้คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยกาแฟร้านโปรดสักแก้วจะได้มีแรงทำงานตลอดทั้งวัน
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
7: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
6: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
7: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
6: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ขาชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนคุณผู้ฟังครับคุณแตงโมนะครับโทรเข้ามาเล่าให้ฟังในพุทธโธพุทธโธปรึกษากันหน่อยพี่ๆคะคบกับแฟนรุ่นน้องเนี่ยคบมา 7-8 เดือนแล้วตอนแรกก็เรียกเธอเรียกเขาเรียกตัวเองธรรมดาแหละแต่ว่าพอคบกันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มมีคำหยาบมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นคำหยาบเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับการใช้เรียกแฟนนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์เสร็จแล้วตัวของฝั่งผู้ชายเนาะเขาก็พูดคำหยาบขึ้นไออีขึ้นมานะครับแม่ของฝั่งคุณแตงโมเนี่ยก็บอกว่าโหทำไมแฟนลูกพูดกับลูกแบบนี้ขนาดพ่อเนี่ยยังไม่เคยพูดกับแม่แบบนี้เลยซึ่งคุณแตงโมเนี่ยก็ไม่โอเคมากเลยนะครับตอนนี้ก็น้อยใจทุกวันเลยเวลาเขาพูดไม่ดีใส่นะครับไม่รู้จะทำยังไงดีโทรมาปรึกษาพี่ๆกันหน่อยว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคะกับผู้ชายคนนี้นะครับไปตามเรื่องราวคุณแตงโมย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังครับ YouTube A-Time ของเราพุทธท็อปพุทธโทเลยเดี๋ยวพุธนี้ 3:00 ถึง 5:00 ครบทีมนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชิสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่า

0: ชื่อเพลงว่านอนนี่นะครับหนึ่งซิงเกิลใหม่ของปันนะฮะพระปันนะครับผมชวนมิวออนมาฟิชเชอริงด้วยเอามาเป็นหนึ่งเพลงใหม่ใน EFM New Release วันนี้จ้ะ
1: EFM New Release EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: EFM Playlist of the Week
3: Chant of the Week
4: Number 1
5: ฉันพูดไม่เป็น
6: ผู้บอกจ้างบีสุกริต
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
8: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวดีไทยได้รับอนุมัติวีซ่าแคทเคสอำนวยความสะดวกวีซ่าเชงเก้นย้ำไม่ใช่วีซ่าฟรีแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ระทรวงการต่างประเทศเผย EU อนุมัติมาตรการวีซ่าแคทเคสสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าแชงเก้นมีประวัติเดินทางดีย้ำไม่ใช่การยกเว้นตรวจลงตาแต่สะท้อนความเชื่อมั่นของ EU ที่มีต่อไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเคารพกฎหมายประเทศปลายทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการยุโรปได้อนุมัติมาตรการวีซ่าคัสเคดสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้นณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกเชงเก้นในประเทศไทยซึ่งมาตรการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางที่ดีช่วยลดความจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าบ่อยครั้งทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งที่มีอายุยาวขึ้นตามลำดับดังนี้วีซ่าอายุ1ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่า1ครั้งและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน2ปีก่อนหน้าวีซ่าอายุ2ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ1ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน3ปีก่อนหน้าและวีซ่าอายุ5ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ2ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน4ปีก่อนหน้าอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ใช่การยกเว้นการตรวจลงตราดังนั้นการขอวีซ่ายังมีกระบวนการเช่นเดิมไม่มีการผ่อนปรนเงื่อนไขและผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องรักษาประวัติการเดินทางที่ดีรวมถึงเคารพกฎหมายของประเทศปลายทางจึงจะมีโอกาสได้รับวีซ่าที่มีอายุยาวขึ้นยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้านี้ขนาด 5.3 ยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ในแผ่นดินไหวพื้นที่ที่2พื้นที่รอบนอกประเทศซึ่งจะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อมีขนาดใหญ่มากเท่ากับ 6.0 ทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนยังคงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่36เร่งให้ความช่วยเหลือติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรออกให้การช่วยเหลือประชาชนบ้านไร่ตำบลแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่โดยได้สนับสนุนน้ำจำนวน2เที่ยวปริมาณรวม 12,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอและสามารถลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

กำลังมาเลยนะครับเพลงนี้หนึ่งงานจาก Freehand ครับเมื่อถูกค้นพบนะครับเดาได้คร่าวๆนะว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะเข้าชาร์ตของเราในสัปดาห์หน้านี้นะครับรวมไปถึง1เพลงเปิดต้นชั่วโมงนี้มาด้วยนะครับ1คนตรงนี้จาก Perpitch นะครับ 11:16 นชั่วโมงที่2กับ DJ Cable เพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินส่งมาโหลด

นี้เธอไม่ชอบเสียงดังไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วทำไมมาพบกันห้องฉันอยู่

คิดถึงจังมาหาหน่อยพี่โอ๊ตปราโมทนะครับรวมไปถึงมีสารวิเศษเจ้าขุนแล้วก็สรุปเอาไงหนึ่งงานจากคิมกันด้วยนะครับชาวออฟฟิศคุยกันหน่อยชาวออฟฟิศนะครับหนึ่งอย่างไม่ใช่หนึ่งอย่างสิสองอย่างที่มันจะทำให้เราใจฟูได้นะครับหนึ่งคือเรื่องของเงินเดือนเนาะแล้วก็สองนั่นคือเรื่องของวันหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเงินเดือนและวันหยุดมันมาพร้อมๆกันนี่แหละคือสิ่งที่เราเฝ้ารอมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังครับกลางปฏิทินกันหน่อยนะครับสิ้นเดือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับ30 31เนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าความพิเศษของวันที่31ที่ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยมันตรงกับวันวิสาขบูชานะครับเราก็จะได้หยุดชดเชยกันในวันที่1มิถุนายนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีวันฟันหลอก็คือวันที่2มิถุนายนซึ่งเป็นวันอังคารนะครับส่วนวันที่3มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับก็จะเป็นวันหยุดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น30 31 1แล้วก็วันที่2เนี่ยถ้าคุณลาได้นี่ก็ถือว่าคุณจะได้หยุด5วันเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นลองดูกันคุณผู้ฟังครับผมสำหรับสิ้นเดือนที่เป็นแรงใจเงินเดือนออกด้วยวันหยุดยาวด้วยโอ้ใจฟู

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: วีคนี้ EFM Fandom Live ของเรานะครับต้อนรับ6หนุ่ม At Last นะครับมาครบทีมแน่นอนกับซิงเกิลใหม่ของพวกเขานะครับ Tell Me Now เดี๋ยวรอติดตามกันได้ว่าเพลงนี้จะเดือดแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเกมสนุกๆที่ทีมงานของเราเตรียมไว้แล้วก็แน่นอนครับแฟนฟิกชันของเรานะครับส่งมาได้เหมือนเดิมครับผ่านทาง X ของ EFM Station เราเดี๋ยวพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเจอกัน EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านอ่ะเลยลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
4: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เราจะรู้แล้วนะครับ 50,000 บาท2รางวัลรวมกัน 100,000 บาทจะเป็นของใครกับแคมเปญอังคารคุมโปเฮโร่สตอรี่ของเรานะครับหลายเรื่องส่งเข้ามากันเยอะมากคุณผู้ฟังต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่เล่าเรื่องผีเนาะแล้วก็ลงใน TikTok แล้วก็ติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะครับพรุ่งนี้รู้กันเนาะว่า2เรื่องไหนนะครับจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทแล้วก็จะได้มีสิทธิ์นะครับเอาไปพัฒนาต่อเป็นบทภาพยนตร์นะครับรอติดตามกันได้พรุ่งนี้ 20:00 ถึง 21:00 อังคารคุมโป X แล้วก็แน่นอนครับใครที่มีเรื่องผีจะโทรเข้ามาเล่านะครับเหมือนเดิมเลยครับ02-6653773โทรมาได้ตอน 20:00 เป็นต้นไปนะครับขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

ความรักดีๆอยู่ที่ไหนนะครับจากพี่พีทพีระครับรวมไปถึงเบรกที่แล้วเรามีหนังสือเล่มเก่าจากพี่คิงนะครับกับระเบิดไทม์ไทยแล้วก็เรนโซนมายาร่าฟิชเชอร์ลิงกับซีนายด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่แนนดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมขอให้เป็นวันจันทร์เริ่มสัปดาห์ที่ดีของทุกคนขอให้เป็นวันจันทร์ที่วันเดอร์ฟูลแล้วก็ขอให้เป็นวันจันทร์ที่ยอดเยี่ยมทานข้าวให้อร่อยมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: นนั้นแหละ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: DB
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้ว่าชัดชาติสั่งทบทวนจุดตัดรถไฟอโศกดินแดงเล็งยกระดับอุโมงค์รอดและสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเล่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
9: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลล์ออโต้ใกล้บ้าน
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผู้ว่าชัดชาติสั่งสำนักงานการจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั่วกทม.พร้อมทบทวนจุดตัดรถไฟอโศกดินแดง

0: แดงเล็งยกระดับอุโมงค์ทางลอดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าสั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและเครื่องหมายจราจรต่างๆเช่นเส้นทแยงเหลืองซึ่งจุดที่เกิดเหตุมีความซับซ้อนสูงเนื่องจากเป็นถนนคู่ขนานที่รถจะต้องทะลุไปอีกฝั่งและมีการเปลี่ยนช่องจราจรจากซ้ายไปขวาอย่างกระทันหันกทม.จึงต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งพบว่าบางส่วนนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มรูปแบบทั้งยังได้สั่งการให้สำนักงานจราจรไปทบทวนทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถไฟตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพสำหรับแผนระยะยาวในอดีตนั้นเคยมีแนวคิดโครงการยกระดับทางรถไฟแบบเส้นทางวิภาวดีรังสิตที่ทำสำเร็จไปแล้วซึ่งจะช่วยลดจุดตัดได้มากหรืออาจจะพิจารณาทำทางลอดใต้ดินแทนแต่ต้องพิจารณาในเรื่องของระยะสโลปด้วยเพราะอยู่ใกล้ถนนเพชรบุรีซึ่งเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องสรุปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุตามนโยบายรัฐบาลสำหรับการกวดขันวินัยจราจรกทม.จะเน้นการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนแม้อำนาจบังคับใช้กฎหมายจะยังเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหลักแต่ต้องมีการสรุปแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวย้ำชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากนิติเวศต้องรอผลพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธนี้กุ้งพลพีประพฤติรายงานค่ะ
2: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวและชาวเมียนมา1ครอบครัวและอีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเบื้องต้นคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากการเทียบ DNA ทั้ง7ร่างจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าคือวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้พร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายโดยเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันไม่ใช่ศพรายที่9เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอวัยวะขนาดเล็กเช่นแขนและขาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวผู้ที่คาดว่าสูญหายอีก1รายให้รีบติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อนำตัวอย่าง DNA มาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายที่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ทั้งหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงประเด็นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: กับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับทักทายคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันของวันจันทร์นะครับวันนี้ต้นสัปดาห์เลย18พฤษภาคม2569ครับ
2: ค่ะดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เรา2คนมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการวันนี้ครับ
2: ค่ะคุณณัฐาคือเห็นหลายคนแชร์ในสื่อโซเชียลมีเดียน
1: ะ
2: ช่วงของเวลา 9:05 นที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไม่มีผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยนะคะเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่ค่ะ
1: อันนี้ก็พอๆเขารายงานมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายงานรายการเนี่ยแป๊บเดียวเองเนี่ยนะครับก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นการอัปเดตให้กับหลายคนได้ติดตามกันเนี่ยนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้มันคึกคักเป็นพิเศษนะคุณนนภาเพราะว่าเป็นวันแรกของการทำงานต้นสัปดาห์ด้วยแล้วก็ที่บอกว่าเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมอย่างเต็มรูปแบบเลยของโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็เตรียมความพร้อมแต่งตัวบุตรหลานปลุกขึ้นมาเนี่ย นะอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็เตรียมไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยการจราจรไม่ค่อยผิดแผนเท่าไหร
2: ่
1: นะก็เป็นไปตามแผนก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุการขับขี่ยานพาหนะตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้แตกต่างกันออกไปเลยเพราะว่านอกเหนือจากต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงบรรดาคนทำงานเราท่านทุกคนเนี่ยนะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางเผื่อเวลาในเรื่องของรถติดแล้วก็เวลาการเดินทางด้วยอันนี้ถ้าขึ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังรับฟังทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศดูสิเขาบอกว่าเนี่ยรถติดช่ำติดช่ำจริงๆคุณผู้ฟังนะก็เป็นการเดินทางบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาครับ
2: ค่ะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกพื้นที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครทำงานกันหนักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะ
1: ค
2: เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องของการสัญจรไปมาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจุดที่เราเห็นในไลฟ์สดณขณะนี้จุดที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็มีความห่วงใยกันเป็นอย่างมากเลยคือบริเวณทางข้ามรถไฟสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเพราะว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุโศกอนาตกรรมอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์สายปรับอากาศนะคะสาย206ค่ะรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะก็ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้มีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ32รายค่ะที่ผ่านมาก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลย
1: ครับก็ล่าสุดนะครับการจราจรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจุดดังกล่าวที่คุณนนภาได้บอกไปเนี่ยนะครับตอน6โมงเช้าม
2: ี
1: เจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักเขาก็ไปเฝ้าสังเกตการกันดูในพื้นที่นี้นะครับบอกว่าบรรยากาศบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีใกล้กับสถานีรถไฟมักกะสันเนี่ยการจราจรค่อนข้างแน่นหนานะครับเพราะว่ามีประชาชนเดินทางทั้งไปทำงานแล้วก็มีนักเรียนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็ส่งผลทำให้การจราจรในติดขัดซึ่งจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาก็คือสัญจรในบริเวณนั้นน่ะเขาบอกว่าในช่วงที่รถไฟยังไม่มาเนี่ยยังมีรถบางส่วนนะจอดค้างอยู่บนรางรถไฟแต่ทันทีที่สัญญาณเตือนรถไฟดังขึ้นแล้วก็ไม้กั้นเริ่มทำงานเท่านั้นแหละคุณดนภารถส่วนใหญ่ หยุดอยู่หลังเส้นเหลืองเว้นระยะห่างจากรางรถไฟประมาณ4เมตรก็ทำให้การจราจรดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ยังไม่พบรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ใดเนี่ยฝ่าฝืนก็คือฝ่าไม้กั้นเข้าไปในพื้นที่ที่มันอันตรายอ่ะก็เรียกว่าจอดกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
2: ค่ะก็อยากจะให้วินัยการจราจรเป็นแบบนี
1: ้
2: และทุกๆพื้นที่เลยนะคะเราถอดบทเรียนเพื่อมาสร้างความปลอดภัยสร้างการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เหตุแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตอีกซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจขององค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าขสมกลงพื้นที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีค่ะคอยสังเกตการดูแลความเรียบร้อยนะคะเพื่อให้รถทุกคันทุกสายไม่ให้จอดคล่อมรางรถไฟซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะใช้การประเมินสถานการณ์แหละหากเห็นว่ารถอาจจะขับผ่านไปไม่พ้นก็จะไม่อนุญาตให้รถเมย์ขับเลยเส้นสีเหลืองเข้ามาในพื้นที่รางรถไฟโดยเด็ดขาดค่ะ
1: ก็เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดก็คอยดูกันอยู่แต่คราวนี้เรื่องของมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไม้กั้นแล้วก็มาตรการที่เขาจะดำเนินการในขั้นต่อไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเดี๋ยวเราติดตามกันที่รัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางด้านของคุณสุภมาศแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เนี่ยเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยโดยในส่วนหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุแล้วก็เยียวยาในทุกมิติเรื่องของสิทธิประกันภัยเรื่องของกองทุนช่วยเหลือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆท
2: ่
1: านก็เน้นย้ำบอกว่าขอให้ญาติเนี่ยอย่าได้กังวลนะครับเพราะว่ารัฐบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกอีกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแล้วก็พร้อมยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะร่วมกันดูแลทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะท่านก็ยังสั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยค่ะ
1: ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดคาดฝันนะคุณรณภาร
2: ถเ
1: มกับรถไฟเนี่ยนะจะมาประสบเหตุเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นได้เนี่ยแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในวันที่16พฤษภาคมหลังจากที่เกิดเหตุแป๊บเดียวเองเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาก็คือภายหลังจากการเกิดเหตุแหละนะครับพลตรีณรงค์ภักดีสุวผลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านสั่งการทันทีเลยบอกว่าให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือประชาชนในอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากมีทั้งรถรายานพาหนะต่างๆทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เนี่ยของพี่น้องประชาชนนะ อันนี้ได้รับความเสียหายจำนวนมากอีกด้วยนะครับโดยทีมแพทย์ทหารได้เข้าร่วมกับระบบบัญชาการสถานการณ์ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครและทีมแพทย์ฉุกเฉินอีกหลายภาคส่วนเลยทีเดียวครับได้ช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่อุบัติภัยนะครับแล้วก็รับภารกิจนำผู้ป่วยอาการหนักซึ่งเป็นชายกระดูกต้นแขนหักมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อมาหลังจากการตรวจโดยละเอียดก็พบว่าเลือดออกในสมองแล้วก็ทีมศัลยแพทย์ประสาทเนี่ยเขาได้เร่งนำตัวผู้ป่วยเข้าผ่าตัดทันทีขณะนี้ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือภาพรวมของท่านผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
2: ค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าใครติดตามดูอันนี้จะเห็นภาพบรรยากาศก็คือเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมา
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทีมแพทย์พระมงกุฎลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็ภาพเป็นดังที่ปรากฏก็คือเป็นทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยกำลังที่ช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
2: ค่ะคุณณัฐะช่วงของต้นเดือนมิถุนายนเรามีวันหยุดหลายวันด้วยกันนะคะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็หนึ่งวันที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นคือวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะปีนี้ตรงกับวันพุธ3มิถุนายนทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมการจัดกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงในส่วนของกองทัพบกค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก็มีการ การจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องค่ะ
1: ครับก็กำหนดวันเวลาแล้วก็สถานที่การจัดกิจกรรมก็คือระหว่างวันพรุ่งนี้นะครับ19พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครและเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายนโดยมีกำหนดลาสิกขาก็คือในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับซึ่งมีกำหนดการพิธีสำคัญประกอบด้วยพิธีถวายตัวแล้วก็พิธีคลิปผมหน้าก็คือจะทำในวันที่21พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาที่บริเวณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและพิธีมอบพระไตรก็จะดำเนินการที่อาคาร100ปีเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพิธีบรรพชาอุปสมบทอันนี้ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารจะดำเนินการในวันที่22พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองครับ
2: ค่ะก็เชิญชวนกำลังพลนะคะของกองทัพบกหรือว่าภาคส่วนต่างๆก็ได้แล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงครอบครัวของกำลังพลที่เข้าร่วมอุปสมบทเนี่ยก็ได้ช่วยกันนะคะในการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัฐบริขารน้ำปานะและภัตตาหารต่างๆถวายพระได้ในห้วงของการจัดกิจกรรมค่ะซึ่งกำลังพลที่บวชณขณะนี้เนี่ยที่กำลังจะบวชนะคะเป็นการลาแบบว่าไม่คิด
1: ไม่ถือเป็นวันลา
2: ไม่ถือเป็นวันลานะคะก็มีทางด้านของกรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วก็กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะถวายภัตตาหารน้ำปานะก็ติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารหรือว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงค่ะ
1: ก็นำมาฝากกันเป็นกิจกรรมที่เชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าร่วมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนในทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เดี๋ยวคุณดลภาเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสานะสามารถที่จะร่วมกันได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาให้ฟังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าบรรยากาศเรื่องของการรับของการที่เปิดบ้าน Open House ทหารใหม
2: ่
1: เดี๋ยวนำมาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้พักแล้วก็ฟังเพลงกันก่อนครับ
3: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: หารห่วงแฟนนะเอาเป็นเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในหลายคนเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณสุรศักดิ์อันนี้รับฟังจากภูเก็ต คุณสวัสดิ์ชาดาก็ทักทายเข้ามาแล้วครับ
1: ค่ะและอีกหลายๆท่านนะคะขอบคุณนะคะ
0: ครับมี
1: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครับฝนตกไหม
1: ฝนตกไหม
0: ที่ภูเก็ตแล้วก็นอกจากนี้มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็คุณกุ๊กกิ๊กนะครับสุภาพรก็ทักทายเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานของเราด้วยขอบคุณนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของทหารใหม่เมื่อกี้เปิดเพลงเกี่ยวกับทหารห่วงแฟนไปแล้วเรื่องของบรรยากาศโอเพนเฮาส์เนี่ยต้องมีมาฝากกันแน่นอนก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังกิจกรรมโอเพนเฮาส์หรือว่ากิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ที่เขาจัดกิจกรรมกันพร้อมเพรียงทั่วประเทศทุกหน่วยฝึกเลยเนี่ยนะครับพื้นที่ต่างๆพ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักสถานที่ฝึกแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของน้องๆตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นไปตามที่กองทัพบกเขาได้มีการวางแนวทางหรือว่านโยบายไว้ก็คือเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความสบายใจให้กับบรรดาญาติผู้ปกครองของทหารใหม่ได้เห็นด้วยถึงพัฒนาการของน้องๆรวมถึงขีดความสามารถแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของบุคคลของบุตรหลานนี่แหละจากบุตรคนพลเรือนสู่การเป็นทหารอย่างเต็มตัวครับ
1: ค่ะอย่างเช่นที่เชียงใหม
0: ่
1: พลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ของหน่วยฝึกมณฑลทหารบกที่33แล้วก็กองพันมณฑลทหารบกที่33ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวได้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลานของท่านซึ่งทุกคนก็ต่างพากันประทับใจนะคุณณัฐะ
0: ครับ
1: เมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก อย่างชัดเจนเลย
0: ชัดเจน
1: ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยนี่เป๊ะนะ
0: เป๊ะ
1: ลักษณะท่าทางทหารที่สง่างามความพร้อมของทางกายที่แข็งแกร่งขึ้นเห็นได้ชัดความเป็นอยู่ความปลอดภัยในรั้วทหารเป็นอย่างไรหน่วยเนี่ยก็ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยซักถามความเป็นอยู่กับท่านผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนทหารด้วยค่ะ
0: นี่คุณดูคุณณัฐภา
1: ค่ะ
0: นะนิ้วยืนตรงเป๊ะนิ้วเรียงชิดติดกันไม่แตกด้วย
1: เป๊ะมากเลย
0: นะเป๊ะมากอันนี้กี่วันเนี่ย18 วัน
1: 18 วันเอง
0: เออ18 วันเองพัฒนาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็บรรดาอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะพ่อแม่ผู้ปกครองบรรดาญาติทหารใหม่เขาก็พูดบอกว่าลูกหลานนะบอกว่าสามีบางคนมีภรรยาแล้วเนี่ยพาลูกมาด้วย
1: ได้สามีใหม่
0: ได้สามีใหม่เปลี่ยนไปเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณผู้ฟังอาทิตย์หลังจากที่เชียงใหม่ไปแล้วอันนี้คือบรรยากาศที่เชียงใหม่นะเราไปที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างแต่ด้านของผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25นะครับท่านก็จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่นี่แหละของหน่วยฝึกทหารใหม่อันนี้ก็จะเป็นผลัดที่1/2569เปิดโอกาสให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองได้เยี่ยมน้องเป็นครั้งแรกนะครับภายหลังจากที่เข้ารับการฝึกบรรยากาศก็อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็ความประทับใจของครอบครัวที่ก็ได้เห็นหน้าลูกหลานอันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะตามที่เมื่อกี้เพลงเขาบอก2 ปีแต่นี้ไม่ต้องรอแล้ว18 วันก็ได้เจอกันแล้วเนี่ยนะครับครอบครัวก็ต่างรู้สึกว่าภูมิใจเมื่อได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องทหารใหม่อย่างแรกเลยเปลี่ยนแปลงในด้านของร่างกายมีความสมาร์ทมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นมีความเป็นระเบียบวินัยนะครับที่มากขึ้นอีกด้วยแล้วก็อีกทั้งการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็ทำให้กับบรรดาผู้ปกครองได้เห็นว่าน้องๆเวลาเขาอยู่ในหน่วยฝึกเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรแล้วก็มีมาตรฐานถึงเพียงไหนครับ
1: ค่ะอย่างเช่นกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16กองพันสิงห์ศึกนักรบภูมะเขือนี่เป็นฉายาเขานะอยู่ที่อำเภอเมืองยะโสธรก็จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยการฝึกเนี่ยเขาก็ค่อยปรับจากค่อยเป็นค่อยไปนะคะจากเบาไปหาหนักตอนนี้น้องๆก็มีความเข้มข้นขึ้นแล้วล่ะตามสไตล์อีสานคุณณัฐะโอ้นี่คุณยายห่อกระติบข้าวเหนียวไปด้วยข้าวเหนียวส้มตำนึ่งข้าวเหนียวไปหาหลานชายนะคะดูจากภาพเนี่ย
0: โอ้โห อยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยได้กราบคุณยายนะแต่นี้มาถึงเห็นหน้าคุณยาย
1: ปุ๊
0: บหอมหน่อยกราบเองเลยเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ในพื้นที่กองทัพภาคที่1นะที่กองพันทหารสื่อสารที่1ก็อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เช่นเดียวกันผู้บังคับหน่วยเนี่ยก็พบปะพูดคุยกับบรรดาญาตินะครับสร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติทหารใหม่เรื่องของการดูแลว่าเราดูแลอย่างดีคลายความกังวลนะแล้วก็ติดตามดูได้ที่หน่วยฝึกในส่วนของไลน์กรุ๊ปได้นะครับ พูดคุยกันก็ได้มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันนะครับระหว่างในส่วนของทหารใหม่เองผู้บังคับบัญชาแล้วก็บรรดาญาติแล้วก็ครอบครัวของทหารใหม่ด้วยเนี่ยนะครับในพื้นที่ของกองพันทหารสื่อสารที่1เนี่ยเรามีคลิปเสียงนะครับของความประทับใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันว่าญาติที่เขามาเมื่อวานเนี้ยเขามีความประทับใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรับฟังกันเลยครับ
2: ปกติน้องจะเป็นคนเหมือนคนสมาธิสั้นนะคะก็ไม่อยู่เฉยแล้วก็ดื้อด้วยค่ะแล้วก็เดินก็ไม่เป็นระเบียบแล้วก็ตื่นนอนไม่เป็นเวลาด้วยค่ะตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นค่ะดูเป็นคนนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นค่ะอุปนิสัยเขาจะเป็นคนกวนๆค่ะแล้วก็ดื้อๆกับพ่อกับแม่ค่ะพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังรู้สึกดีมากค่ะตอนที่เห็นหน้าตอนแรกก็คือแบบหุ้ยน้องชายเราหรอแบบมันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นตอนที่อยู่บ้านเลยอะค่ะหน้าก็ดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูมีระเบียบขึ้นคือแบบเหมือนเขาเดินแบบไม่แบบเหมือนเก้งก้างเหมือนแต่ก่อนนะคะพูดจามีขั้นตอนหลักการมากกว่าเดิมภูมิใจในตัวน้องชายมากค่ะคือไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่แบบมีระเบียบขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็แบบดีใจที่เขาเปลี่ยนไปเป็นทายทางที่ดีขึ้นนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นเสียงบางช่วงบางตอนนี้น่าจะเป็นพี่สาว
1: บอกว่าอยากให้น้องอยู่ต
0: ่อ มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ประทับใจมากๆไม่นึกเลยว่าน้องเนี่ยเข้ามาอยู่กับในส่วนของหน่วยทหาร18วันน่ะมีความเปลี่ยนแปลงมาก
1: ชอบมากเลยพี่สาวบอกว่าชอบความมีหลักการมากขึ้น
0: ปู่จามีหลักมีการนะยืนเป็นระเบียบเดินไม่เก้ก้างเหมือนแต่ก่อนแล้วมีความสมาร์ทมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวในระยะต่อไปเนี่ยเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอปากของพ่อในช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะคุณณัฐะช่วงคนดียังมีอยู่นะคะเช่นเคยเป็นประจำวันนี้พาคุณผู้ฟังไปไกลหน่อยนู่นไปที่เกาหลีใต้ค่ะ
0: ครับ
1: ไปเยือนถิ่นอารีดังที่เกาหลีใต
0: ้
1: ล่าสุดนะคะสุดภาคภูมิใจของทหารไทยเลยก็ว่าได้ทหารไทยในต่างแดนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์15พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำเวลาประมาณ1ทุ่มที่กรุงโซลเกาหลีใต้ท่านพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนค่ะท่านเป็นนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งก็เป็นกำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหารบกของเรานะคะพร้อมกับผู้เดินทางค่ะก็มีนายทหารจากมิตรประเทศไม่ว่าจะเป็นจากอินเดียจากเวียดนามระหว่างที่เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจของหลักสูตรเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นรถพ่วงขนาดใหญ่เสียการควบคุมแล้วก็พลิกคว่ำกลางถนนจึงพากันตัดสินใจจอดรถทันทีแล้วก็ทำการช่วยเหลือคนขับอย่างเร่งด่วนจนปลอดภัยค่ะ
0: ครับเขาก็ขึ้นไปทุบกระจกนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกประตูเพราะว่ารถมันเอียงข้างอยู่กลางถนนเนี่ยนะครับก็ต้องนำคนเจ็บเนี่ยออกมาให้ได้ก่อนรวมถึงเก็บเศษชิ้นส่วนรถยนต์ที่กระจายเต็มท้องถนนนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยโดยก็มีพี่น้องชาวเกาหลีอีก3คนนะครับมาช่วยให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับมาร่วมให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้จนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงแล้วก็ทำการรักษาต่อไปใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการให้ความช่วยเหลือซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โอ้โหได้ความชื่นชมมากๆนะ อย่างในส่วนของคนไทยเองก็ดีที่ได้รับทราบข่าวสารแล้วก็คนในต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาก็มีการออกข่าวในสำนักข่าวท้องถิ่นของเกาหลีด้วยแล้วก็มีสำนักข่าวต่างประเทศด้วยตรงนี้แหละคุณรุณภาคุณผู้ฟังมันสะท้อนอะไรก็สะท้อนให้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของที่ดีของคนไทยแล้วก็ทหารไทยเนี่ยนะครับที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงของวันศุกร์หนึ่งทุ่มตามเวลาเกาหลีแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศของท่านพันเอกศรีสวัสดิ์นะครับศรีประโคนจะกำลังพลในสังกัดของกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับที่พร้อมคณะที่ท่านได้เข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้นำมาฝากกันในช่วงคนดียังมีอยู่ในวันนี้ครับ
1: น
0: ่าชื่นใจ
1: น่าชื่นใจท่านชื่อเล่นเสอาร์ตใช่ไหมคะ
0: นะครับ
1: กำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหารบกคือผ่านการฝึกมาเรามีกองบรรเทาสาธารณภัยนะคะเราฝึกมาโดยตลอดนะคะพอเจอเหตุการณ์ปุ๊บสามารถช่วยเหลือได้ทันทีเลยค่ะวันนี้15 นาฬิกาค่ะมีพิธีพระ ราชทานเพลิงศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยผู้บังคับหมู่ปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีการจัดพิธีขึ้นที่วัดเกษาคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นภูมิลำเนาหรือว่าบ้านเกิดของหมู่บิ๊กหรือว่า10เอกอดิศรนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งการจากไปของ10เอกอดิศรหรือว่าหมู่บิ๊กเนี่ยนะครับนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนแม้ต้องเจอกับสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายแต่ท่านยังคงยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญสมเกียรติของชายชาติทหารนะครับแล้วก็เป็นที่น่าจดจำในฐานะผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริงซึ่งณวันนี้นะครับร่างของน้องบิ๊กหรือว่าน้องหมู่บิ๊กเนี่ยนะครับอาจจะเดินทางไปไกลแต่ชื่อและวีรกรรมของเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะนักรบผู้ไร้พรมแดนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับและขอสรีดีดวงวิญญาณของ10เอกอริสรคำบุญช่วยมาณที่นี้ด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวซึ่งในส่วนของกองทัพบกแล้วก็ทุกภาคส่วนรัฐบาลเองก็ดีเนี่ยนะครับจัดพิธีอย่างสมเกียรติแล้วก็เรื่องของสิทธิสวัสดิการการเยียวยาต่างๆเราดูแลให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะพี่น้องประชาชน

0: ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงนะคะอย่างเช่นตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยม
1: ี
0: คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของฝนตกเนี่ยนะครับก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู่ที่เราออกไปดูเนี่ยนะครับเราอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพครึ้มนะคุณอนุภาเด
0: ี๋
1: ยวดูช่วงเย็นเขาบอกฝนมักจะมาตามนัดช่วงเลิกเรียนช่ว
0: ง
1: เด
0: ิน
1: ทางกลับเลิกงานนี่แหละนะเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่มีแนวโน้มสูงแหละที่ว่าอาจจะนะอาจจะมีฝนตกลงมาพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเย็นๆวันนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนเรื่องของการจราจรได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยฤดูฝนเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกองทัพภาคที่3แล้วก็ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3เขาเตรียมในการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็คือแม่น้ำสายนี่แหละ เพ
0: ื่
1: อเป็นการบรรเทาในเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำพุ่งฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะก็ปัจจุบันก็เริ่มดำเนินการนะครับก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรานำมาให้ติดตามแต่ว่าในส่วนของทุกภาคส่วนเขาก็ดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
0: ค่ะก็มีการเริ่มปฏิบัติการนะคะในพื้นที่โซน A แล้วก็โซน C ค่ะภาพรวมโดยณขณะนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มดำเนินการนะคะแต่ก็บอกว่าจะใช้เวลา45วันจะดำเนินการแล้วเสร็จซ่อมผนังกั้นน้ำให้พี่น้องชาวเชียงรายค่ะ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วคุณอนุภาและผมณัฐาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแจ้งแผ่นดินไหวเมียนมาตึกสูงในกทม.รู้สึกได้เพราะดินอ่อนไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารและตำรวจคุมตัวพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญาค้านการประกันตัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแจ้งแผ่นดินไหวที่เมียนมาเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางที่กทม.รู้สึกได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากดินอ่อนยืนยันไม่กระทบโครงสร้างอาคารคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาใกล้เมืองย่างกุ้งส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนหลายพื้นที่รู้สึกได้นั้นศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าลักษณะ

0: การเกิดแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งยังไม่เกิน6และเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรและยังเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรนอกจากนี้ยังอยู่บริเวณแนวรอยเลื่อนที่มีพลังงานมากทั้งนี้แผ่นดินไหวอาจทำให้อาคารสูงบริเวณกรุงเทพมหานครรู้สึกสั่นไหวได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนจึงสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าตัวดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่เนื่องจากขนาดแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและห่างค่อนข้างมากจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: รัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บรถไฟชนรถเมย์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายนั้นรัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและยืนยันพร้อมดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยขอให้ประชาชนอย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งนี้ผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตพร้อมมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้รัฐบาลย้ำว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมาตรการรองรับการดูแลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างครบถ้วนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมสนับสนุนการประสานสิทธิ์การส่งต่อและการเบิกจ่ายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมที่สุดนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ขณะที่ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนัดหมายนายสยมพรคนขับรถไฟคันที่เกิดเหตุชนกับรถเมล์และนายอุเทนพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมาที่สน.เพื่อส่งตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยระหว่างคุมตัวขึ้นรถนายอุเทนพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยอมรับว่ารู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้ไฟหยุดรถแล้วแต่ยังอ้างว่าตนเองไม่ได้ประมาทขณะที่นายสยมพรคนขับรถไฟใส่แมสและก้มหน้าตลอดเวลาไม่ได้ตอบคำถามใดผู้สื่อข่าวสังเกตว่าดวงตาของนายสยมพรแดงกล่ำสีหน้าเคร่งเครียดก่อนรถควบคุมผู้ต้องหาจะแล่นออกไปที่ศาลทันทีทั้งนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลด้วย
3: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan Woo!
4: สวัสดีผู้ฟังค่ะดีเจแนนรัชดานะคะมาแล้วทักทายกันในช่วงบ่ายกับชาวแก๊งบ่ายโมงของพวกเรานะคะแล้วก็เมื่อกี้ playlist of the week ของเราเป็นเพลงจากพี่บี้เนาะอู้บอดจ้างเป็นแชมป์ of the week ด้วยแล้วก็มีข้อความจากผู้ฟังส่งมาทักทายกันเลยนะคะเล่นมุกเปิดต้นสัปดาห์ไปเลยบอกว่าพี่บี้เนี่ยอู้บอดจ้างแต่ว่าทางเนี้ยอู้เฉยๆอู้อย่างเดียวแบบอู้งาน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen วันนี้วันจันทร์เนาะก็จะเป็นบรรยากาศอาจจะเหนื่อยๆนิดนึงใช่ไหมสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยและไม่เคยจะพร้อมกับวันจันทร์สักทีเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในช่วงประมาณสักแน่นว่าน่าจะประมาณ 9:00-10:00 ใช่ไหมน่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เมียนมานะคะแล้วก็ตึกสูงในกรุงเทพหลายๆตึกเลยก็เห็นบอกว่าได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยส่วนตัวแนนเองเนี่ยคือตื่นมาก็น่าจะไหวไปเสร็จแล้วอะก็เลยไม่ได้รู้สึกรับรู้อะไรนะคะแต่ว่าคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเนาะเห็นคนอพยพลงตึกมาก็หลายตึกเลยในกรุงเทพแต่ทำไมถึงไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนที่เป็นเซลล์บรอดแคสต์นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ชี้แจงนะบอกว่าที่ไม่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนเพราะว่ามันมีเกณฑ์อยู่ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มันขนาด 5.3 มันยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนนะคะซึ่งเขาจะส่งข้อความเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีขนาดมากกว่าหรือว่าเท่ากับ 6.0 พอมีการชี้แจงแบบนี้ออกมาแน่นอนประชาชนก็จะมีความเห็นนะว่าทำไมหรอคะถ้าไม่แรงเตือนไม่ได้หรอคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างแผ่นดินไหวครั้งก่อนหน้านี้ที่มันโหสะเทือนไปทั่วกรุงเทพเลยเนี่ยแล้วก็เราอพยพลงตึกกันทุกตึกเลยนั่นว่าหลายคนน่ะยังรู้สึกมีทรามาจากครั้งนั้นอยู่เลยรวมถึงตัวแนนเองด้วยนะคะเวลาที่เรารู้สึกเหมือนโครงๆนิดนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มจับสังเกตแล้วว่าเอ๊ะไอ้ของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันไหวหรือเปล่ามันคือเรารู้สึกไปเองหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนหรือมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็เลยมีคนเสนอว่าจริงๆก็แจ้งเตือนก็ได้แม้ถึงแม้ว่าจะแบบว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์แต่อาจจะเป็นการเตือนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วอ่ะต่อให้มันเบาหรือแรงนะถ้าคนอยู่บนตึกแล้วได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนสุดท้ายเราก็ไม่มีใครอยากอยู่บนตึกอยู่ดีอ่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไม่โดนเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พูดถึงการไม่อยากอยู่ในที่สักที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีสัตว์ที่เราไม่ชอบจริงๆเราเกลียดจริงๆเรากลัวจริงๆนะคะครูฟังถ้าเป็นคนที่กลัวจิ้งจกน่าจะอินกับเรื่องของคุณพีชเพราะว่าคุณพีชเนี่ยเขาไปเจอบ้านหลังนึงกับแฟนแล้วก็ถูกใจมากก็เลยย้ายเข้าไปอยู่แต่ว่าปัญหาคือดันมีจิ้งจกอยู่ในบ้านซึ่งหลายบ้านมันก็มีจิ้งจกเนาะแล้วแฟนคุณพีชเนี่ยคือเป็นคนที่กลัวจิ้งจกมากถึงขั้นแพนิคเลยคือแม้แต่ตัวเดียวในบ้านเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่ร่วมเลยนะคะมีวันนึงคุณพีชเขาต้องมานอนอยู่อีกบ้านนึงแต่ว่ากลางดึกอ่ะแฟนดันเจอจิ้งจกพอดีซึ่งบ้านหลังนั้นกับบ้านในเมืองของคุณพีชเนี่ยห่างกันประมาณ30โลแฟนถึงขั้นขับรถจะออกมารับแต่คุณพีชโมโหอะไรจิ้งจกตัวเดียวก็เลยขับรถไปเองแล้วก็ไปตีจิ้งจกแล้วก็ออกไปทิ้งนอกบ้านเกิดปัญหาแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าโมโหของชีวิตคู่นะคะล่าสุดเนี่ยแฟนมีความคิดถึงขั้นจะย้ายออกจากบ้านนี้ไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วเพราะว่ากลัวจิ้งจกซึ่งถ้าสมมุติว่าคนฟังน่ะแนนว่ามันก็จะมี2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มนึงก็อาจจะโหยแค่นี้เองจิ้งจกตัวเดียวต้องย้ายบ้านเลยเหรอแต่คุณผู้ฟังถ้าเรากลัวอะไรจริงๆอ่ะครั้งนึงที่เราเห็นมันอยู่ในบ้านร่วมพื้นที่กับเราอ่ะเราก็จะมีความหลังฝังใจหลับตาทีไรผ่านมุมนี้เอ้ยมันเคยมามันเคยไต่มันเคยเดินนะซึ่งไอ้อย่างของแนนเองเนี่ยเป็นคนที่กลัวหนูมากคุณผู้ฟังแล้วก็เอาจริงแอบเข้าใจแฟนคุณพีทนะว่าพอเจอครั้งหนึ่งแล้วมันก็ขนลุกก็ไม่อยากอยู่นะคะแต่ก็เอาเป็นว่านั้นว่ามันก็คงถ้าเวลาผ่านไปอะไรอะไรมันน่าจะดีขึ้นนะคือตราบใดที่เราสามารถที่จะกำจัดมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบ้านมันก็เป็นของเรานะยังไงเราก็ต้องอยู่บ้านน่ะเนาะนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวในพุทโธพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์ทุกการเรียนรู้คือการก้าวไปข้างหน้าแม้บางครั้งอาจจะยากลำบากแต่จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตได้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คืนนี้2ทุ่มนะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรจะพาอาชีพไหนมาเทิร์นโปรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะกับพี่เผือกพี่อาร์ตพี่โบกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM New Release
2: EFM New Release นะคะประจำวันนี้เป็นครั้งแรกในการร่วมงานกันอย่างเป็นทางการของ2เพื่อนสีอย่างน้องปันแล้วก็น้องมิวออนนั่นเองนะคะที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกเหงาๆในคืนที่ข้างกายไม่มีเขาคนนั้นอยู่ด้วยเหมือนที่เคยแล้วเพลงนี้ยังเป็นโบนัสแทร็กจาก EP While I'm Away ของปันนะคะที่ได้ Your Boy TJ มา produce ให้ด้วยกับซิงเกิลนี้ Nonny ปัน featuring กับมิวออนค่ะ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan. EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
5: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber
2: Number 10.
3: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวาริสาวรตรีประภาค่ะปภ.รายงานเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเมียนมารับรู้แรงสั่นไหว4จังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและสิริพงษ์กำชับรปภ.เข้มความปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปภ.รายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งเมียนมาได้รับรู้แรงสั่นไหว4จังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพร้อมแจ้งแนวทางแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของเซลล์บอร์ดคาสต์คุณยศวัฒน์พรมประพันธ์รายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งห่างจากประเทศไทยออกไปประมาณ247กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 9:05 นาทีนั้นมีประชาชนสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ใน4จังหวัดและไม่มีรายงานความเสียหายได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยรวมทั้งกรุงเทพมหานครเขตบางรักบางพลัดดอนเมืองปทุมวันสาทรคลองเตยจตุจักรทุ่งครุบางซื่อห้วยขวางสีลมบางกอกน้อยธนบุรีพระโขนงพญาไทหลักสี่และภาษีเจริญทั้งนี้ตามเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นหน่วยงานแรกที่ทำการแจ้งประชาชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งข้อควรป

0: ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้ประชาชนทราบโดยมีเกณฑ์ที่จะทำการแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอสคาสต์อย่างนี้กรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศขนาดตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปและเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานกำชับให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนใหทราบถึงสถานการณ์เพื่อลดความตื่นตระหนกเยบสวัสดิ์พงษ์ประภาสและงานครับ
1: รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายรฟท.คุมเข้มความปลอดภัยทุกมิติพร้อมเผยผลตรวจคนขับรถไฟคดีชนรถเมย์พบสารเสพติดหลายชนิดเร่งสอบข้อเท็จจริงดำเนินคดีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดว่าได้สั่งยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงรองรับการเดินทางของประชาชนมากขึ้นทั้งการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมการอนุญาตให้นำจักรยานและสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟได้พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะพื้นที่รังสิตรวมถึงเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและการตรวจแอลกอฮอล์สารเสพติดอย่างเข้มงวดอีกทั้งกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพบว่าคนขับรถไฟมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องแต่ยังไม่ยืนยันใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงผ่อนผัน120วันและผลตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติดหลายชนิดในร่างกายอีกทั้งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมเช่นปรับเวลารถไฟขนส่งสินค้าในเขตเมืองเป็นช่วงเวลากลางคืนเพิ่มการคุมจุดเสี่ยงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในส่วนของการเยียวยาผู้เสียชีวิตได้รับรายละ 1,500,000 บาทและผู้ทุพพลภาพได้รับ 500,000 บาทอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.โดยจุดคัดกรองเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ประกอบด้วยปากซอยเจริญราษฎร์2ทางเข้าชุมชนบ้านแบบ2และโรงเรียนโกศลพัทรวิทย์สำหรับอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแท้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮงหรือใต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
3: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
3: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan. Wow!

บางทีคนที่ยังอยู่โดยที่รู้ความจริงว่ายังไงอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปแน่นอนมันอาจจะอยู่ด้วยความอึดอัดว่าถ้าจะไปก็รีบไปเถอะจัดมาเลยเดี๋ยวมีงานประมาณนี้นะคะคือวงมายจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยเดี๋ยวพาคิงสันก็ไปเถอะเผื่อว่าใครตอนนี้ยังอยู่ในฟีลอึดอัดกึ่งไล่นิดนึง

ตอนนี้มีหลายเพลงที่ยังค้างอยู่ในแอป A-Time ฟังฟินที่ยังไม่ได้เปิดให้นะคะพอดีว่ามีเพลงหนึ่งในหลายๆเพลงที่ผู้ฟังขอมาแล้วมูดมันไปได้กับเพลงเมื่อกี้ของสมุยกับไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อยพอดีงานนี้เป็นงานใหม่จากนันนนท์นะคะพูดถึงความรู้สึกที่เราก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับความรู้สึกกับหัวใจตัวเองแหละเนาะว่าไอคนที่อยู่ข้างๆในสถานะเพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราบอกไปมันจะผิดมากไหมนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen. Woo! EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: Fandom เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เราจะมีเกมหรือว่า challenge ต่างๆให้ศิลปินเขาได้ลองมาทำนะซึ่งในชีวิตปกติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสทำอะไรแบบนั้นแล้วก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากทำอะไรแบบนั้น แต่พอมาอยู่ใน Fandom ต้องทำนะคะ Process มาพร้อมกับมีใหม่แล้วนะมี mood ต่างๆให้ Process เนี่ยได้ลองทำมีบางประโยคบาง inner ให้ลองได้เล่นกันนะคะรวมไปถึงอีก1อันที่เอ้ยตอนนี้เนี่ยเห็นคนแชร์ไปหลายคนมากก็คือให้น้องๆเนี่ยลองโคฟเป็นน้องจัสมินที่พูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีจริตหลีตาข้างหนึ่งเหมือนคนเปรี้ยวตลอดเวลาพร้อมกับลงท้ายด้วยคำว่าอีย่าซึ่งก็หลายคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอย่างบางคนเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีแต่เขาทำได้ดีมากๆนะคะย้อนหลังกันได้นะคะกับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ส่วนวันพฤหัสนี้นะคะต้อนรับอีกหนึ่งบอยกรุ๊ป6หนุ่มแอตลาสนั่นเองมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่อย่าง Tell Me Now ด้วยเดี๋ยวพฤหัสนี้เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
3: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ปิดใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: พรุ่งนี้อังคารที่19นะคะเราจะได้รู้กันแล้วแหละว่าคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอังคารคุ้มโปงแล้วก็มาแจมกันในแคมเปญอังคารคุ้มโปง Horror Story ที่ส่งเรื่องกันเข้ามาเนี่ยนะคะ2เรื่องของใครที่จะได้รับเลือกได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทแล้วก็โอกาสในการเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปต่อยอดเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนคนที่จะมาประกาศเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้กำกับนั่นแหละพี่ปรัชญาปิ่นแก้วนะคะเดี๋ยวจะมาประกาศในรายการพรุ่งนี้เลยแล้วก็ไหนๆพี่ปรัชญาปิ่นแก้วมาทั้งทีให้เล่าเรื่องผีด้วยเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มกับอังคารคลุมโปง X กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบาสคัดสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บาสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen. Wow!

ันนี้เห็นเป็นว่าวันเปิดเทอมวันแรกด้วยนะคะก็จะมีน้องๆกลับไปเรียนหรือว่าอย่างหลานแนนอย่างเงี้ยก็เข้าอนุบาล1วันแรกเนาะเราก็คอยดูคลิปแล้วก็เอ็นดูส่วนใหญ่เราก็จะลุ้นอย่างเดียวว่าน้องร้องไห้หรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับคนเป็นผู้ปกครองเนี่ยเย็นนี้คงต้องลุ้นกันในจังหวะที่จะต้องรับน้องๆกลับบ้านนะคะก็อาจจะทำให้การจราจรมันแน่นๆนิดนึงเหมือนเมื่อเช้านี้เนาะเอาเป็นว่าใจร่มๆแล้วกันลาไปด้วยงานนี้จากบิวกิ้นพีพีนะคะรุ่งนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามกับแนนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, popa popcorn, eh?
6: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: 9พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
2: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออ ยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะตำรวจรับเป็นเจ้าภาพยกเครื่องระบบป้องกันถนนจุดตัดผ่านทางรถไฟย้ำเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันไม่ปล่อยให้เป็นแค่อุบัติเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนการดำเนินคดีตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและช่วงบ่ายวันนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางเพิ่มเติมในส่วนคดีอาญากรณีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟตำรวจจะสืบสวนสอบสวนขยายผลทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุครั้งนี้เป็นแค่อุบัติเหตุและดำเนินคดีแต่จะต้องจัดการป้องกันและเยียวยาในระดับประเทศต่อไปนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นเจ้าภาพประสานงานพูดคุยเรื่องระบบรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกผู้บังคับการตำรวจนครบาลเผยคดีรถไฟชนรถเมย์ยังมีหลายปมต้องพิสูจน์หลังคำให้การคนโบกธงคนขับรถไฟขัดแย้งกันเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการสืบสวนพบสารเสพติดในร่างกายคนขับรถไฟจริงแต่ยังไม่ปักใจเชื่อคำอ้างว่าเสพก่อนขับ10วันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิต8รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยขณะนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถโดยสารถูกแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาด

0: รวมถึงทรัพย์สินเสียหายจากการสอบสวนพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกันโดยคนโบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟยืนยันว่าไม่ได้รับสัญญาณทำให้ตำรวจต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารรวมถึงตรวจสอบความเร็วของรถไฟในแต่ละจุดว่าได้ลดความเร็วก่อนถึงจุดตัดหรือไม่พร้อมเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูทัศนวิสัยของคนขับรถไฟและตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและนิติกรการรถไฟเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานการเดินรถรวมถึงหลักเกณฑ์อนุญาตให้พนักงานขับรถไฟปฏิบัติหน้าที่หลังพบว่าคนขับยังไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากกฎหมายและบังคับใช้ปี2569ขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยอมรับว่าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟจริงโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเสพก่อนปฏิบัติหน้าที่ประมาณ10วันแต่ตำรวจยังไม่เชื่อทั้งหมดและตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันจันทร์แค่วันนี้ลุกขึ้นจากที่นอนได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะการเริ่มต้นวันใหม่ต้องใช้พลังใจไม่น้อยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วอย่าลืมว่าคืนนี้ยังมีเตียงนุ่มๆรออยู่นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: FM Fandom Life
1: ต้อนรับ5หนุ่มพอเจ๊สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Me On Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
3: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
4: กลัวกลัวจะทำอะไรนะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
1: โคตรเท่โคตรอันตราย
3: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
5: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
4: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
3: เฮียๆก็หล่อช้ำ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต์

0: ันเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: EFM News
1: EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษฐา วรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้สว.แจ้งดูแลกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉยบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้สว.ชี้แจงการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่กรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันให้การดูแลกำลังพลและครอบครัวตามสิทธิ์ที่ได้รับอย่างเต็มที่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญคำเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้ของนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ในเรื่องการดูแลกำลังพลในระหว่างและภายหลังการสู้รบกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาโดยสำหรับสิทธิกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบหรือพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสิทธิประโยชน์รายวันซึ่งในฐานะผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าจะต้องได้มากกว่านี้ซึ่งต้องขอความกรุณาจากรัฐบาลด้วยและยังมีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบรวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลกำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกรณีทุพพลภาพจะได้รับเงินเยียวยารวมทั้งสิ้นประมาณ11ล้านบาทกรณีเสียชีวิตได้รับเงินเยียวยารวมประมาณ13ล้านบาทโดยมีเงินช่วยเหลือรายเดือนให้กับทายาทประเภทบำนาญพิเศษเดือนละไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทและล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารปลีชีพชายแดนไทยกัมพูชารับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้ปลดประจำการหรือเกษียณอายุราชการจะได้รับสถานะเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการมีเงินเลี้ยงชีพเงินช่วยค่าครองชีพเป็นต้นขณะเดียวกันยังมีสิทธิ์ที่ไม่ใช่ตัวเงินคือการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ทหารเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำแม่สายรับสถานการณ์น้ำปีนี้คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: กองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่3ได้ร่วมกับหน่วยทหารช่างกองทัพที่3นำกำลังพลจิตอาสาและยุทธปกรณ์ขุดตักขนย้ายเข้าพื้นที่ประสบภัยชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเร่งฟื้นฟูและสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่แยกการทำงานเป็น3จุดหลักในพื้นที่โซน A1 บ้านหัวฝายได้เคลียร์พื้นที่ถนนไปแล้ว60เมตรพร้อมวางกระสอบทรายยักษ์หรือบิ๊กแบ็คคืบหน้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของแผนงานส่วนในพื้นที่โซน B และโซน C4กำลังเร่งเปิดเส้นทางจราจรและขนย้ายสิ่งกีดขวางรวมถึงวางบิ๊กแบ็คเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังกั้นน้ำในแม่น้ำสายก่อนที่ฤดูฝนจะตกชุกมากกว่านี้วิริยะจันทรารายงาน
7: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.orgหรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
2: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่า
3: สวัสดีครับผมมีอยู่นะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 19
7: Hello ช่วงนี้ดูแลแทนพี่อ้อมนะฮะจอยเอ็มมอเจมนะครับเปิดเพลงอันดับที่19อบอวลจากคุณเล็กนะฮะช่วงนี้อบอวลกันก่อนนะ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr.
5: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: 4:14นะฮะดูแลแทนพี่อ้อมอีก1วันนะฮะทุกคนจอยมอเจมมาแล้วฮะเพิ่มเติมเพลงมาได้นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินแล้วก็สวัสดีคุณคิมลูน่าแก้วประสิทธิ์ด้วยนะครับทักทายดีเจเจมค่ะได้ยินเสียงและแอบมาส่องนะจ๊ะนี่ผมจะบอกนะฮะในช่วงของเจมวันนี้นะครับเดี๋ยวประมาณสัก4:30แล้วกันนะฮะใครอยากชูคอนเสิร์ตฟรีๆนะฮะงานนี้เนี่ย DIY เขาจัดเต็มเลยครับกับคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะ10 year beside you concert นะครับสุกเต็ม10นะครับงานนี้ก็จะมีโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์บอดี้สแลมปามี่ก้องมวยไล่ลำไยหายทองคำแล้วก็จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมสุก 1,800 ที่นั่งเท่านั้นใครอยากรู้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆก่อนเดี๋ยวเจมจะมาเล่าให้ฟังกันยาวๆนะฮะ 18:00 น.ช่วยเจมจัดรายการด้วยทำอะไรกันอยู่วัยรุ่นชาวอีเมามอยนะเมามอย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: ขอบคุณ Mr. DIY ด้วยคุณผู้ฟังครับนอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนในช่วงนี้แล้วนะฮะวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครับอย่างที่เจมบอกไปนะใครอยากดูคอนเสิร์ตนะครับโอ้โห10ปีของ Mr. DIY นะฮะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับกิจกรรมดีๆนะฮะเล่าสู่กันฟังครับโดยบริษัท Mr. DIY Holdingประเทศไทยจำกัดมหาชนนะฮะเขาก็เป็นผู้นำเข้าธุรกิจค้าปลีกคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์นะฮะและที่สำคัญวันนี้เขาเดินหน้าก้าวเข้าสู่ความสำคัญของแบรนด์นะฮะกับแคมเปญ10 year beside you นะครับก็โอกาสนี้นะฮะครบรอบ10ปีนะครับในประเทศไทยนะครับโดยคุณโจอี้ภูวศิษฐ์เนี่ยจะมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆนะฮะกับเพลง10 year right beside you นะครับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง Mr. DIY ฮะกับชีวิตประจำวันของพวกเรานี่แหละกับผู้บริโภคนะฮะในทุกแง่มุมนะโดยให้ Mr. DIY เนี่ยครองใจผู้บริโภคมาตลอด10ปีเต็มนะครับก็ขัดเขาไม่ได้นะอยู่กันมา10ปีแล้วนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับของใช้ของหนักของเบาเราใช้เขาหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะเราก็มีโปรดีๆครับนั่นก็คือ Back to School เองครับให้คุณฟันช็อปสนั่นฟันสุดๆเลยครับเปิดเทอมนะฮะยกสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 50%เอาใจทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือนักเรียนนักศึกษานะครับเราต้องมาช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะฮะในการลดภาระค่าครองชีพนะครับก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบนักเรียนชายหญิงกระเป๋าเป้เครื่องเขียนนะฮะหรือว่าเครื่องเขียนไม่ใช่เครื่องเขียนเครื่องเขียนนะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนหรือว่าการอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะอื่นๆอีกมากมายนะฮะเรามาร่วมฉลองครบรอบ10ปีกันกับ Mr. DIY จัดคอนเสิร์ตใหญ่นะคุณผู้ฟังครับที่เจมบอกไปครับ10 Year Beside You คอนเสิร์ตสุกเต็ม10ไปด้วยกันนะฮะคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมครับที่ Bytech Live พบกับศิลปินของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณโจอี้ภูวศิษฐ์พรีเซนเตอร์ของเราวง Body Slam แบบฟูลแบนด์เลยนะพี่ปามี่ก้องห้วยไล่คุณลำไยไหทองคำนะฮะเตรียมเสียงกรี๊ดเตรียมพลังงานให้พร้อมนะฮะมาร่วมฉลองแบบ10ปีแบบไม่มีกักนะฮะใครอยากเข้าไปดูคอนเสิร์ตนี้นะครับจำกัดที่นั่งเพียง 1,800 ที่เท่านั้นกติกาง่ายมากนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับเมื่อคุณเข้าไปในร้านของ Mr. DIY นะฮะช็อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จครับจากนั้นแอดไลน์เป็นแอดไลน์เป็นออฟฟิเชียลนะครับนั่นคือแอดMr. DIY Thailand นะครับใส่แอดด้วยนะครับแล้วก็ Mr. DIY Thailand เป็นตัวใหญ่หมดเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยลงทะเบียนทำตามเงื่อนไขที่บริษัทเป็นผู้กำหนดนะครับจากนั้นเนี่ยก็รอชมคอนเสิร์ตกันได้เลยครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเทคนิควิธีการเข้าหรือว่าการแบบว่ารายละเอียดยังไงเพิ่มเติมเนี่ยเข้าดูในเว็บไซต์ได้ผ่านทาง www.mrdiy.co.th นะครับทีนี้ Mr. เนี่ยไม่มีจุดนะครับ www.Mr. ก็คือ mrdiy.co.th นะครับลงทะเบียนได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ว่าคอนเสิร์ตนี้พื้นที่จำกัดเพราะนั้นเนี่ยจะมีเพียง 1,810 แรกเท่านั้นอย่าลืมนะครับช็อปคุ้มช่วยคุณประหยัดลดค่าของชีพต้อง Mr. DIY เท่านั้นช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆวอร์มเครื่องหน่อยไหม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: อุ้ยข้อความเยอะมากเลยฮะสวัสดีคุณบูมนะครับสวัสดีคุณออเรนจ์นะครับแล้วก็คุณวาวานะครับช่วงนี้อังคารคุมโปงก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาตอบข้อความนะฮะพรุ่งนี้มาลุ้นกันคุณผู้ฟังครับก็ปิดรับสมัครไปแล้วกับเรื่องของความร้อนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาประกาศนะครับ2ผู้ชนะในแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story นะครับชิงเงินรางวัลถึง 100,000 บาทพรุ่งนี้พี่ปัญญาปิ่นแก้วนะครับจะมาร่วมในรายการอังคารคุ้มโปงครับแล้วก็จะมาร่วมประสบการณ์เล่าเรื่องผีกับพวกเราด้วยนะฮะรวมถึงเรื่องหลอนที่พี่เขามีอยู่หรือว่าอนาคตเนี่ยเขาอยากจะทำหนังอะไรหลอนๆนะครับแล้วรวมถึงจะมาประกาศนะครับว่า2เรื่องที่ได้รับรางวัลจากเราไปเนี่ยจะเป็นผู้ชนะจะเป็นใครติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะ20:00 ถึง 23:00 นะทุกช่องทางของ EFM กับอังคารคุ้มโปงนะฮะขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตาพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารที่คนเลี้ยงรักหมารักแมวอาหารสัตว์เลี้ยงครับที่คนรักหมารักแมวเลือกใช้นะฮะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสพรุ่งนี้เจอกันนะ20:00
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: มีแมวที่ไหนต้องมีบัสมีแมวที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กินบัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวัสดีค่ะ
12: ใบปอนะคะ
13: ดับเบิ้ลแบมค่ะ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: เย
10: ้ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
14: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
15: รายการนี้ฮะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะยังคงอยู่กับคุณไนท์สุภรัตน์นะครับเจ้าของธุรกิจ Gen C นะฮะพูดถึงหลายมุมมองเกี่ยวเรื่องของการทำงานคุณผู้ฟังครับก็มันจะมีอยู่ท็อปิกนึงที่เขาบอกว่า Gen C เนี่ยแม้ถูกมองว่าไม่ทนเปลี่ยนงานบ่อยแต่สำหรับมุมมองของคุณไนท์เนี่ยเขาบอกว่ามันคือการเรียนรู้มากกว่านะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายที่มากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยได้เป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นกับสายอาชีพนั้นๆอ่ะลองดูว่ามุมมองนี้ตรงใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าหรือได้แง่คิดอะไรเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะครับก็ขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobDB
10: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
14: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
16: Ayoseo Brian Imida
15: สวัสดีช่วงนี้คึกคักกันหน่อยฮะ
16: บังดาครับ
15: เขาบอกเขามาจากเกาหลีนะโจ๊กไอศกรีม

0: ในห้างกุกยักษ์กานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในห้างกุกโอฮันดะ
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งพิโอโนโซโต
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะหนึ่ง

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr.
5: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: EFM New Release
6: มาอัปเดตเพลงใหม่กันบ้างนะครับแต่ว่าหลายข้อความเข้ามาทวงนะพี่เพลงคอเซ็ตหนูอยู่ไหนอ่ะพี่เพลงของนนหนูอยู่ไหนอ่ะขอเพลงของหนูนิวด้วยได้ไหมแป๊บหนึ่งฟังเพลงใหม่ของโปเตโต้ก่อนนะฮะชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายนะฮะ What the จุดๆๆนะครับ What the อะไรเพลงนี้นะฮะเขาแปลงร่างนะคุณผู้ฟังครับเป็นแบบฮาร์ดร็อกนะครับทิ้งภาพรักเก่าๆของโปเตโต้ออกไปหมดเลยนะครับไม่มีความนิ่งไม่มีความเท่แล้วนะฮะบ่งบอกถึงอัลบั้มใหม่ของโปเตโต้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพลงนี้เจมหยิบขึ้นมาในตอนเย็นแบบนี้ฮะ 4:44 นาทีชีวิตคุณวุ่นวายไหมฮะจันครับเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะคนกลับบ้านจะได้มีกำลังใจคนทำงานต่อได้สู้

0: EFM New Release
1: ชั่วโมงหน้าครับยังดูแลคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะก็ใครอยากฟังเพลงเพิ่มเติมครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินบรรยากาศแบบนี้ถ้าเราอยากวิ่งตอนเย็นมันจะเป็นไปได้ไหมฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
2: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
3: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีส

0: EFM News.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับปวาริสาวาระสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ตำรวจฝากขังพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นค้านประกันตัวหลังเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางดับ8ศพเจ็บกว่า30รายด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เผยแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์ดำเนินคดีฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวเหลืออีก1รายย้ำชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากนิติเวศต้องรอผลพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธนี้กรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100% หลังพบพนักงานขับรถไฟขบวนเกิดเหตุใช้สารเสพติดเผยพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคณะกรรมการคมนาคมสภาเตรียมเชิญ8หน่วยงานเข้าชี้แจงอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟกลางกรุงในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามโครงการสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับเป็นเจ้าภาพยกเรื่องระบบป้องกันถนนจุดตัดผ่านทางรถไฟย้ำเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันไม่ปล่อยให้เป็นแค่อุบัติเหตุเร่งสืบสวนดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคนปปช.ชี้มูลบุญทรงเตริยาภิรมย์ร่ำรวยผิดปกติ107ล้านเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โยงคดีทุจริตจำนำข้าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สั่งครม.จัดทำคำชี้แจงภายใน7วันเตรียมถกคณะใหญ่อีกครั้ง4มิถุนายนนี้ดีเดย์18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเริ่มใช้มาตรการเชิงรุกควบคุมและกำกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลาเรียนนำร่อง437โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมุ่งแก้ปัญหาเด็กขาดสมาธิป้องกันเด็กติดจอและลดปัญหาการบูลลี่ออนไลน์DSI จ่อออกหมายเรียกกรรมการบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหลังผลแลบชี้ชัดไม่ได้มาตรฐานพบพฤติการใช้นอมินีบังหน้าขยายผลเส้นทางเงินกว่า200บัญชีล่านายทุนตัวจริงขณะที่คดีกักตุนน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งสอบพยานรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันชัดชาติทำงานมาสุดท้ายทิ้งทวนก่อนลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเย็นนี้แล้วบินไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายเผย4ปีที่ผ่านมาพอใจเรื่องการปรับการให้บริการประชาชนที่เร็วขึ้นแต่ยังต้องทำงานเชิงรุกต่อข่าวดีกระทรวงการต่างประเทศเผยสหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการวีซ่าแคสเคดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

0: ที่เคยได้รับวีซ่าแชงเกนมีประวัติการเดินทางดีช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายย้ำไม่ใช่ยกเว้นตรวจลงตราแต่สะท้อนความเชื่อมั่นของ EU ที่มีต่อไทยปิดท้ายกันที่แผ่นดินไหวเมียนมาเช้านี้ 5.3 ลึก10กิโลเมตรห่างจากรอยเลื่อนสกาย23กิโลเมตรตึกสูงในกรุงเทพมหานครรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแจ้งแผ่นดินไหวที่เมียนมาระดับปานกลางแต่เหตุที่กรุงเทพมหานครรู้สึกได้เนื่องจากเป็นดินอ่อนยืนยันไม่กระทบโครงสร้างอาคาร
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลาย
2: สวัสดีครับ
3: จูเนียร์ครับ
2: มาครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: สนับสนุนโดย Mr.
7: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
8: ลุยกันต่ออีก1ชั่วโมงคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะ6โมงเย็นนะฮะอยากฟังเพลงอะไรก็จัดมาเลยครับซึมๆกันไปกับนนทนนก่อนนะฮะเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: ขอบคุณ Mr. DIY ด้วยนะฮะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินสวัสดีคุณ BB 05นะครับไม่ได้คุยกันนานเลยแล้วก็สวัสดีคุณ Tibble นะครับน่ารักตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะจัดช่วงไหนก็เข้ามาทักทายตลอดเลย
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ขอบคุณด้วยครับพุทธอพุทโธคุณผู้ฟังครับโดยคานิว่านะฮะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับแล้วก็โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับเราน่าจะติดกับดักกันเรื่องของ AI กันเยอะใช่ไหมฮะตอนนี้เขาก็เลยจัดโพลนะฮะโดยมีชาวพุทโธเรียนกว่า800คนเนี่ยช่วยกันโหวตนะครับเวลาเราดูในรีลใน TikTok ในโซเชียลต่างๆครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีคอนเทนต์ที่เป็น AI นะระหว่าง AIที่เป็นผลไม้ AI กับสำนักยุงเนี่ยคุณชอบอยู่ด้อมไหนมากกว่ากันอันนี้เขามีผลโหวตมานะฮะจาก800คนนะครับบอกว่า1เลยเนี่ยเลือกผลไม้ AI ครับ 35% เพราะว่าเขาจะพูดถึงประโยชน์ของการกินทุเรียนไงมันต้องกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประโยชน์ของการกินแอปเปิ้ลไงอะไรอย่างนี้มันก็ได้ความรู้แบบย่อยได้ง่ายนะฮะหรือว่าสุนัขยุงอันนี้มีแค่ 10% นะครับสุนัขยุงเนี่ยก็จะมีบริบทหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเสียงของยุงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวผมมาฟังแล้วผมฟังไม่ได้รู้สึกปวดหัวนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกแบบที่3นะฮะมี 8% นะฮะอยู่ทั้งคู่เลยครับเลือกไม่ได้มีอะไรเปิดมาฟีดมาก็รับหมดนะฮะหรือไม่อยู่ด้อมไหนเลยเนี่ยขอเป็นกลางแล้วกัน47% นะครับจากพุทโธเรียน800คนโหวตนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพุธนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิสัปดาห์นี้พุธนี้จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมมาโหวตกันนะกับพุทโธพุทโธ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันเลย
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
10: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
11: สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ัพบีทหน่อยฮะช่วงนี้แม่เข้ามาจริงๆดีว่านะ Die Endorphin เพลงนี้

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: สนับสนุนโดย Mr. DIY

มีคนแซวนะบอกว่าพี่เจมส์ครับไปทำอะไรมาตาดูฉ่ำๆนะครับไม่ได้ทำอะไรมาเลยครับความจริงคืออ้วนนะตาเลยฉ่ำๆแบบนี้ครับหน้าเต็มเต็มคุณผู้ฟังฮะอ้าวเดี๋ยวพี่เจมส์ไปก่อนคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวส่งต่อน่าจะเป็นโซเซฟใช่ไหมพี่อันโอเคเดี๋ยวส่งต่อให้โซเซฟนะครับเปิดหนึ่งเพลงรายการของน้องโฟร์นะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีภาพยนตร์นะครับที่น้องโฟร์เนี่ยเป็นตัวแสดงนำนะครับแล้วก็พ่วงคุณพ่อเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ต้องรีบดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะไอสองทีคุณพ่ออาจจะหายไปแล้วไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ดูแลแทนพี่อ้อมอีกหนึ่งวันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันอังคารคุ้มโป่งด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
4: สวัสดีครับพวกเรา Full Step ครับ
5: ผมตังครับ
6: ผมไตรครับ
7: ผมมาร์คครับ
8: ผมดังครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
6: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
7: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist of the Week
9: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 17

0: ซึ่งก็ฮิตนะฮะจาก Paris of the Week สัปดาห์นี้เลย Highest Entry ด้วยนะฮะเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดสัปดาห์นี้อันดับที่17เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากน้องเจ้าขุนวัฒนศิลป์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Number 1นั่นเองเป็นเพลงที่อยากจะอ้อนให้แฟนๆเนี่ยมาเป็น Number 1ของน้องเจ้าขุนให้หมดเลยนะฮะซึ่งเพลงนี้น้องเจ้าขุนเขาก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงทุกขั้นตอนเลยร่วมกับคุณ Black Heart นะครับที่ได้มาแจมทำเพลงกันก่อนหน้านี้ก็คือแสนวิเศษด้วยนะครับก็นอกจากเพลงนี้ที่เป็นHighest Entryเนี่ยสัปดาห์ก่อนก็จะมีอีก2เพลงที่เข้ามาเป็น New Entry นะครับมีอันดับที่19เป็นงานใหม่จากพี่เล็กรัชเมธนะครับอบอ้วนแล้วก็อันดับที่18ด้วยอดีตก็คืออดีตนะครับพี่ Dex Rock Rider featuring กับพี่1 EDC แล้วก็พี่ชาววงค็อกเทลนะครับเพราะฉะนั้นชอบเพลงไหนก็เลือกฝากมาได้ทุกชั่วโมงเลยและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับช่วง EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ So Safe ครับ

กิลจากคุณอิงวรันธรนะครับสายตาหลอกกันไม่ได้ก่อนหน้านี้มีเดอะพาร์กินสันมาฝากกันด้วยนะครับรักยังคงไม่พอแล้วก็งานใหม่จากบาสเกตแบนนะฮะคนน่ารักมักใจร้ายส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะฮะสวัสดีคุณฟังที่น่ารักด้วยชั่วโมงนี้รับไมค์ต่อจากพี่เจมส์นะครับดูแลกันเหมือนเดิมดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับช่วงเดินทางกลับบ้าน 6:00 ถึง 20:00 อยากได้เพลงไหนระหว่างแบบฟูลใจฟิลใจส่งมาฝากกันได้นะฮะ2ช่องทางของเรา02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชันเอทไทม์ฟังฟินนะฮะเดี๋ยวเลือกให้เร็วๆเลยเพราะว่ามีส่งกันเข้ามาเร็วมากตั้งแต่ผมนั่งเก้าอี้เลยนะฮะนนทนนกับสิงโตนำโชคคืนที่หมาเต็มวัดจ้ะก็เพราะว่าค

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจซอเซฟครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
7: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
8: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
9: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
10: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
11: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันจันทร์เหงาจังคิดถึงตอนมีตังในช่วงต้นเดือน
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

0: ่ดีนะฮะซิงเกิลใหม่จากน้องๆวง Bus Because of You I Shy นะฮะปีที่รอบนี้เนี่ยมาในแนวของเพลงช้าบัลลาดป๊อปเลยนะฮะที่ชื่อว่าดีใจที่ไม่มีเธอนะครับเป็นฟีลลิ่งของคนที่แบบพยายาม move on จากความรักรู้ฟังด้วยการบอกตัวเองว่าดีใจและที่ไม่มีเธอแต่ปรากฏว่าลึกๆในใจก็ยังคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขเท่าตอนที่เขาอยู่นะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ โซเซฟครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงถึง 10 โมงเช้า
3: พบกับ
4: แฉข่าวเช้า

0: ตลอดไป
1: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปก่อน
2: สวัสดีครับพวกเรา IC
3: ทีม IC ครับ
4: นอต IC ครับ
5: มาร์ค IC ครับ
6: ก้าว IC ครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94
5: Talk อารมณ์ดี
6: เพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Number 18

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: BFM Fandom Live นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเปิดสตูต้อนรับ5หนุ่มเพอร์เซสกันคูฝั่งซึ่งเป็นการมารายการครั้งที่8แล้วนะจากปีนู้นอ่ะ66นู้นเลยนะฮะรอบที่8ครั้งเนี้ยมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่ชื่อว่า Turn Me On นะฮะแล้วก็ในรายการเนี่ยมีการถามถึงสิ่งที่แฟนๆอยากเห็นในกอชปอคอนเสิร์ตครั้งที่4ด้วยว่าเพอร์เซสเขาจะมีโชว์อะไรบ้างซึ่งหนุ่มๆเนี่ยเขาแอบสปอยมาว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์โชว์นะฮะให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นโชว์อะไรหนุ่มๆบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันวันคอนเลยทีเดียวนะครับส่วนท้ายชั่วโมงคุณฟังอันนี้น่าสนใจมากเพราะเรามีเกมให้หนุ่มๆเล่นกันด้วยนะครับเป็นเกมที่ชื่อว่ามีม5สไตล์นะครับให้โจทย์มาแล้วก็มีน้องๆเนี่ยทำมีมตามศิลปินทีป๊อปต่างๆซึ่งแต่ละมีมเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหแฟนๆได้มีมกับด้อมเพียบแน่นอนนะฮะสามารถไปย้อนดูกันได้ทาง YouTube A Time Online Channel เลยส่วนพรุ่งนี้นะครับ21พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับอีก1วงทีป๊อปเลย6หนุ่มวงแอตลาสด้วยกันนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Tell Me Now พฤหัสนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ โซเซฟครับ

ซิงเกิลจากหนุ่มหล่อเสียงดีนะครับวิลกินพุทธิพงศ์กับมิสเตอร์เอลวิติงเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับชั่วโมงนี้เอาใจน้องเหมียวน้องแมวบ้านครูฟังกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะแมวบ้านใครที่เอาใจยากต้องลองนี้เลยนะฮะกับอาหารแมวมีโอตัวช่วยดีๆสำหรับเอาใจแมวนะครับยิ่งถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนกับน้องวิลกินนี่แหละก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอนะครับที่หอมอร่อยถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็ยังช่วยบำรุงให้น้องแมวเนี่ยขนสวยตาใสแข็งแรงอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับแล้วก็สมดุลมากๆเลยคุณฟังตอนนี้เขามีสูตรให้เลือกครบเลยตั้งแต่สูตรสำหรับแมวแม่แมวลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปแล้วก็แมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปด้วยเรียกว่าตอบโจทย์ได้ทุกความได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมอันนี้สำคัญมากๆเลยให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยนะครับเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็อยู่เล่นอยู่ซนกับเราไปนานๆเลยนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับหลากหลายช่องทางมากๆเลยทั้งร้านขายอาหารสัตว์นะครับ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทางการทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอที่สำคัญเลยมีแมวต้องมีโอนะครับเดี๋ยวมีประมาณสัก2เพลงปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับ 1:30 เนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์เลยใครรีเควสต์เพลงไหนมาเดี๋ยวไปต่อกันนะฮะที่แอปพลิเคชัน Etime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ etime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News.EFM News.EFM News. EFM News. EFM News.
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะเราเจอกันประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเหตุการณ์ใหญ่ก็คือรถไฟชนกับรถเมย์นะคะที่จุดตัดของแถวๆแอร์พอร์ตลิงค์วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายส่วนเลยการสอบปากคำคนขับรถไฟพนักงานบกธงที่ให้สัญญาณปรากฏว่ายังให้การไม่ตรงกันเลยรวมถึงการวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอยที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะว่าจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาระยะยาวระยะสั้นอย่างไรบ้างขณะที่แผ่นดินไหวที่เมียนมารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนะคะส่วนการเมืองค่ะวันนี้ติดตามผู้ว่าชัดชาตินะคะทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตผู้ว่ากทม.แล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามภารกิจของอดีตผู้ว่ากันพักกันครู่หนึ่งค่ะ
8: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
10: และหลอดชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
9: เจเดนเจเดน
11: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
12: ด้วยแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
13: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
14: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะคะจุดเกิดเหตุก็คือจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงใกล้ๆกับสถานีรถไฟมักกะสันและแอร์พอร์ตริงก์มักกะสันนะคะก็มีความคืบหน้าหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงเรื่องทางคดีการแก้ไขปัญหาจุดตัดผ่านซึ่งวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมนำโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมก็แถลงข่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าเราไปดูเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนที่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางที่ผ่านจุดตัดผ่านนี้ก็ถ้าไปดูบรรยากาศวันนี้นะฝนเห็นสำนักข่าวหลายที่เนี่ยส่งผู้สื่อข่าวลงไปนะคะวันนี้แทบจะไม่มีใครเนี่ยจอดรถเลยเส้นสีเหลืองเลยแล้วก็มีตำรวจจราจรมีเจ้าหน้าที่ขอสมก.ที่เขาไปประจำอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุด้วยเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้ผู้ว่าชัดชาติคือตอนนี้ต้องถือว่าท่านเป็นอดีตผู้ว่าแล้วเพราะว่าพ้น5โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วท่านไปยื่นใบลาออกตั้งแต่ตอนเช้านะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคุณชัดชาติให้สัมภาษณ์บอกว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งเร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกไปตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายการจราจรต่างๆอย่างเช่นเส้นทะแยงเหลืองจุดที่เกิดเหตุมีความซับซ้อนสูงเพราะว่าเป็นถนนคู่ขนานที่ต้องทะลุไปอีกฝั่งนึงมีการเปลี่ยนช่องจราจรจากซ้ายไปขวากระทันหันนะคะกทม.ต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนคือกทม.เนี่ยไม่ได้มีอำนาจจะไปจัดการจราจรได้หรือว่าจะไปจัดการเรื่องจุดตัดทางรถไฟได้แต่ว่าสามารถที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะทั้งตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายการรถไฟปรับปรุงเรื่องของการเดินรถแล้วก็ผิวจราจรสัญญาณไฟต่างๆพบว่าบางจุดมีสัญญาติดตั้งอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มรูปแบบสั่งการให้สำนักการจราจรขนส่งไปทบทวนทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องประสานงานกันทั้งตำรวจและรถไฟด้วยนะคะส่วนแผนระยะยาวคุณชัดชาติบอกว่าจริงๆในอดีตเคยมีแนวคิดทำโครงการยกระดับรถไฟแบบเส้นวิภาวดีรังสิตซึ่งก็เคยทำสำเร็จไปแล้วนะคะจะช่วยลดจุดตัดได้มากหรืออาจจะทำถนนลอดใต้ดินแทนคือทำเป็นอุโมงค์แทนแต่ว่าต้องพิจารณาเรื่องของระยะสโลปของอุโมงค์ด้วยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับถนนเพชรบุรีค่ะเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องเอามาสรุปและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาลด้วยทางกทม.จะนำประเด็นนี้กลับมาพิจารณาในแผนงานบริหารการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกนะคะส่วนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุค่ะอย่างที่บอกว่าทางกทม.ก็จะประสานไปยังตำรวจไปยังการรถไฟปรากฏว่าทางตำรวจนี่ออกมารับลูกเลยนะคะวันนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นเจ้าภาพประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอาจมีการยกระดับความปลอดภัยจุดตัดผ่านทางรถไฟการจัดการเชิงป้องกันเยียวยาระดับประเทศรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกขณะที่ความคืบหน้าทางคดีวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้เรียกตัวพนักงานบกธงให้สัญญาณค่ะก็คือนายอุเทนและนายสยมพรที่เป็นคนขับรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมและนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาคือวันนี้ฟนดูบรรยากาศช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวทั้งสองคนก่อนนำตัวไปฝากขังนะคะ คนที่เป็นพนักงานบกธงคือนายอุเทนนี่ถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษเลยวันนี้บอกว่าก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่วนนายสยมพรก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยวันนี้นะคะโดยนายอุเทนพนักงานบกธงถูกแจ้งข้อหาความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนนายสยมพรคนขับรถไฟค่ะถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บและมีทรัพย์สินเสียหายแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าศาลให้ประกันตัวแล้วนะคะโดยตรีราคาประกันไปคนละ 150,000 บาทเนื่องจากศาลพิจารณาแล้วไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและจะให้ติดกำไร EM ด้วยขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรบอกว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประการต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนะคะอย่างคนที่บกธงคือนายอุเทนเนี่ยเขายืนยันว่าในช่วงก่อนจะเกิดเหตุมีการบกธงให้สัญญาณกับรถไฟแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าคนบกธงไม่ยอมให้สัญญาณเขาก็เลยขับรถไฟออกมาก้อนนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทั้งสองคนยังให้การไม่ตรงกันทางตำรวจบอกว่าต้องไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะว่าการผ่านแต่ละจุดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นบกธงถูกต้องไหมครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือไม่นอกจากนี้ยังได้เรียกช่างเครื่องผู้ช่วยคนขับรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าที่การปฏิบัติงานด้วยจะประสานไปยังการรถไฟเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการเดินรถทั้งหมดรวมถึงส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าไปขอจำลองเหตุการณ์ดูมุมมองของคนขับรถไฟว่าในจังหวะก่อนที่จะเคลื่อนรถออกมาเขามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากขนาดไหนนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นสำคัญก็คือพนักงานขับรถไฟที่มีข่าวออกมาว่าไม่มีใบอนุญาตประจำหน้าที่คือเรื่องของใบอนุญาตก็มีคำชี้แจงออกมานะคะว่าเพิ่งจะมีการบังคับใช้เมื่อปี2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะจำเป็นจะต้องเรียกนิติกรของการรถไฟมาสอบถามว่าระเบียบหรือมาตรฐานในการออกระเบียบการเดินรถการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟเนี่ยจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตทางรางด้วยหรือไม่แต่ว่าวันนี้ถ้าฟังคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะท่านออกมาให้สัมภาษณ์ท่านก็ชี้แจงบอกว่ามันยังมีขั้นตอนของการยืนยันตัวตนอยู่แต่ว่าสามารถที่จะขับรถไฟได้เป็นใบอนุญาตคนละประเภทกันค่ะขณะที่สารเสพติดวันนี้นะคะจากการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟทางพนักงานขับรถไฟอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาโดยเสพมาก่อนจะขับรถประมาณ10วันโอ้โหอันนี้คือหลายคนฟังก็ตกใจมากนะเสพทั้งยาบ้าเสพทั้งกัญชาด้วยแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะและจากการไปตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ที่น่าตกใจอีกจุดหนึ่งโอ้โหวันนี้หลายเรื่องนะคะคือมีรายงานข่าวออกมาว่าไปไล่ดูกล้องวงจรปิดบางตัวจับภาพขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนตัวอยู่คือหลายคนฟังแล้วตกใจมากก่อนจะเกิดเหตุมีกล้องที่จับภาพได้ว่าบริเวณห้องคนขับไม่พบนายสยมพรนั่งขับรถไฟอยู่เรื่องนี้กำลังมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าจากทางกระทรวงคมนาคมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนิดนึงเพราะว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะคะได้แถลงข่าวในภาพรวมบอกว่าตอนนี้ได้ลงนามตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว14คนมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะกำหนดให้สรุปผลออกมาภายใน15วันนะคะส่วนเรื่องการเยียวยาเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารวมประมาณ 2,390,000 บาทต่อรายขณะที่ค่าทำศพเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนค่ะผู้บาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 130,000 บาทถึง 1 ล้านบาทตามอาการนะคะซึ่งทางกระทรวงก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยด้วย ส่วนมาตรการป้องกันได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาแนวทางไม่ให้ขบวนรถไฟโดยสารที่เป็นรถขนส่งสินค้าหรือขนส่งน้ำมันเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพโดยให้เวลา3เดือนแล้วก็กำหนดว่าถ้าไม้กั้นไม่ปิดลงมาอันนี้แก้ปัญหาที่จุดตัดผ่านนะคะห้ามมีการเดินรถไฟทุกจุดอย่างเด็ดขาดค่ะคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวรอผลการสอบข้อเท็จจริงออกมาถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นความบกพร่องของใครหรืออาจจะเกี่ยวพันมาถึงตนเองด้วยก็พร้อมที่จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะขณะที่อาการของคนขับรถไฟตอนนี้ขออภัยพนักงานที่ขับรถประจำทางรถเมย์นะคะตอนนี้ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถูกไฟคลอกทั้งตัวผลการตรวจเลือดไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาก่อนจึงจะสอบปากคำเพิ่มเติมได้นะคะขณะที่การชันสูตรผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุฒสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาบอกว่าตอนนี้มีครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวเป็นชาวเมียนมา1ครอบครัวตอนนี้กำลังรอพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันความสัมพันธ์อยู่คาดว่าผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลน่าจะออกภายในวันพรุ่งนี้ค่ะและคาดว่าญาติจะเข้ามารับร่างได้ในวันที่20พฤษภาคมหรือ21พฤษภาคมที่จะถึงนี้ส่วนกระแสข่าวที่ออกไปว่าสามารถยืนยันร่างได้แล้ว2ร่างขณะนี้สถาบันนิติเวชยังไม่สามารถยืนยันได้เลยสักรายเดียวเพราะว่าแต่ละร่างของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในสภาพไม่เกรียมนิ้วมือหายไม่สามารถยืนยันได้ด้วยการดูด้วยสายตาต้องใช้วิธีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เท่านั้นดังนั้นใครที่มีญาติแล้วสงสัยว่าหายตัวไปหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะต้องเป็นญาติสายตรงด้วยให้ติดต่อไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปพิสูจน์ DNA ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไปอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไปอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: กลับมาข้อข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะติดตามแผ่นดินไหวกันหน่อยเมื่อช่วงเช้ามีใครที่อยู่ในพื้นที่กทม.ทางภาคเหนือที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหวบ้างคะม ีรายงานนะคะว่าเกิดแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 น.ตามเวลาในไทยแรงสั่นสะเทือนขนาด 5.3 ศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรค่ะรับรู้ได้ในตึกสูงที่กทม.นะคะอย่างที่ช่อง5ก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวเหมือนกันค่ะมีอาคารปปง.แถวสะพานหัวช้างนะคะคนที่ทำงานอยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่าเหมือนรู้สึกเหมือนโยกแรงแล้วก็โคมไฟแกว่งด้วยต้องอพยพกันออกมาจากตึกนะคะทีนี้ไปเช็คใน Facebook ของ Earthquake ของกรมอุตุที่มีประชาชนเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยค่ะแขตเขตดอนเมืองพญาไทบางรักห้วยขวางปทุมวันปริมณฑลพระประแดงสมุทรปราการก็รับรู้เหมือนกันเหตุที่คนกทม.รับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะคะแม้ว่าจุดศูนย์กลางจะอยู่ห่างจากประเทศไทยค่อนข้างไกลเพราะว่าลักษณะของดินเป็นดินเหนียวอ่อนก็ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้รู้สึกกันได้แต่ว่ามีคอมเมนต์ในโซเชียลที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเซลล์บอสคาสไม่เห็นแจ้งเตือนเลยนะคะวันนี้คุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.บอกว่าตามที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาตามเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุการณ์แผ่นดินไหวระบบเซลล์บอร์ดคาสต์กรมอุตุจะเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องทำการแจ้งประชาชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทราบเขาก็จะมีเกณฑ์การแจ้งเตือนนะคะถ้าเป็นกรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศขนาด 4.0 ขึ้นไปเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือตั้งแต่6ขึ้นไปและเกิดในทะเลอันดามันตั้งแต่7ขึ้นไปค่ะถึงจะมีการแจ้งเตือนตามลำดับนะคะแต่ก็หลายพื้นที่นะอย่างที่บอกคือ4จังหวัดเลยเชียงใหม่อำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยกทม.หลายเขตเลยนะคะดังนั้นก็ตอนนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้นค่ะเดี๋ยวก็ติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านค่ะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาหารือรับคำร้องของส.ส. 133คนที่เสนอผ่านมาทางประธานสภานะคะโดยศาลพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยและให้คณะรัฐมนตรีทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดเอาไว้และทำสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นต่อศาลภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วโดยการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลต่อการดำเนินการตามพรก.ฉุกเฉินเงินกู้ฉุกเฉิน 400,000 ล้านหรือไม่นั้นคือหลายคนก็สงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้โครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่งเนี่ยจะได้ไหมล่ะจะใช้เงินได้ไหมวันนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะบอกว่าศาลบอกว่ารับคำร้องและจะไปพิจารณาโดยให้ชี้แจงภายใน7วันแต่ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อนดังนั้นขั้นตอนใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการต่างๆยังคงดำเนินการได้ต่อไปส่วนที่หลายคนรอฟังคำตอบแล้วโครงการคนละครึ่งพลัสล่ะรัฐบาลกำหนดเอาไว้ว่าวันที่25พฤษภาคมนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะคุณพระดอนยืนยันว่ายังเดินหน้าต่อไปค่ะโดยกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ประชาชนจ่าย40รัฐจ่าย60รวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยสลับไปดูเรื่องของน้ำมันกันหน่อยนะคะตามความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันวันนี้มีความชัดเจนว่ามีโรงกลั่นน้ำมันที่ประวิงเวลากักตุนน้ำมันจริงๆค่ะพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมพร้อมคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานพลตำรวจเอกทัชชัยรองผบ.ตร.พันตำรวจตรียุทธนาแพลดำอธิบดี DSI นะคะมีกรมสรรพสามิตกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในแถลงข่าวพบการประวิงเวลาการจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันมาตรา7โดยส่วนหนึ่งมีสถานีบริการน้ำมันไม่ยอมจ่ายน้ำมันออกไปจากสถานีบริการน้ำมันในช่วงที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมแม้จะมีน้ำมันอยู่ในคลังอย่างเพียงพอก็ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ สถานีบริการไม่มีน้ำมันมาจำหน่ายให้กับประชาชนนะคะน้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมรวมแล้วมากกว่า 29.2 ล้านลิตรหรือคิดเป็น 20.2% ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามีการกักตุนน้ำมันค่ะประวิงเวลาให้น้ำมันไปถึงคลังน้ำมันในช่วงเวลาที่ตัวเองจะทำกำไรได้คือมีการเก็งกำไรราคาน้ำมันแล้วก็พบเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน23เที่ยวของเดิม2เที่ยวนะคะประวิงเวลากักตุนน้ำมันบนเรือจำนวน 50.8 ล้านลิตรและมีการประวิงเวลาทางรถซึ่งพบว่าไม่มีการระบุปลายทางจำนวน662เที่ยวจำนวนน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการแจ้งความกับทางตำรวจนะคะในข้อหาประวิงการจำหน่ายมาตรา30พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขณะนี้สอบปากคำไปแล้วจำนวน1พบความผิดปกติในการจำหน่ายน้ำมันโดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์95ที่มีการจำหน่ายสูงถึง 2.16 ล้านลิตรสูงกว่าช่วงเดือนก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญสอดคล้องกับช่วงที่เกิดความตื่นตระหนกด้วยส่วนคดีปลอมน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะพนักงานสอบสวนพบข้อมูลและพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงแล้วนะคะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริษัทโดยตรงแต่เป็นบุคคลภายนอกที่มีอำนาจในการควบคุมเงินและมาทำธุรกิจแทนบริษัทเหมือนกับจะเป็นนอมินีจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนมากกว่า 3,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางรายเข้าข่ายเป็นนอมินีด้วย DSI กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะขยายผลต่อไปนะคะขณะที่ภารกิจของผู้ว่าชัดชาติวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะลาออกจากผู้ว่าเรียบร้อยแล้วมีผลไปเมื่อช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมาค่ะท่านอดีตผู้ว่าชัดชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องบินไปต่างประเทศไปงานรับปริญญาลูกชายน้องแสนดีนะคะภารกิจในช่วงเช้าก็ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569นะคะที่วัดมหันนภารามคุณชัดชาติบอกว่านโยบายการลงสมัครเลือกตั้งในสมัยที่2คือท่านก็ยืนยันแล้วแหละว่าลงสมัครนะคะแต่ว่าลงในนามอิสระจะเน้นเรื่อง productivity หรือผลิตภาพค่ะเพราะว่าต้องแข่งกับเมืองทั่วโลกก็จะต้องทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรที่น้อยให้ได้ผลผลิตมากที่สุดให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนสิ่งที่พอใจมากที่สุด4ปีอดีตผู้ว่าบอกว่าก็คือเรื่องการตอบสนองการให้บริการกับประชาชนอย่างเช่นทราฟฟี่ฟองดูข้าราชการให้ความสำคัญกับประชาชนมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก่อนใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องหนึ่งแต่4ปีที่ผ่านมาเหลือแค่ 1.9 วันโดยเฉลี่ยก็ลดลงไปเยอะนะคะก็ทำให้การทำงานได้เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าหลังจาก 5:00 น.เนี่ยท่านก็พูดนะคะว่าพอไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประชาชนเต็มขั้นและคงขี่จักรยานขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติแล้วก็ไปดูบรรยากาศการเปิดเรียนด้วยนะคะรวมถึงไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีบางโครงการที่กังวลอยู่อย่างเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียฝั่งทนนี่ก็เป็นภารกิจทิ้งทวนนะคะของอดีตผู้ว่ากทมเห็นว่าไปทานข้าวต้มเป็ดทิ้งท้ายกันด้วยนะอ่ะเราไปดูบรรยากาศของกองบัญชาการกองทัพอากาศกันหน่อยนะคะเขตดอนเมืองค่ะผู้บัญชาการเหล่าทัพประชุมแผนปฏิบัติการรบยุค AI ค่ะมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่4พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบตรประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงรองรับการทำสงครามยุคใหม่ท่ามกลางภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนกองบัญชาการกองทัพไทยนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อภัยคุกคามนะคะเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติการสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องลดความสูญเสียของกำลังพลเชื่อมโยงการปฏิบัติงานได้ครบทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์ก กองทัพบกได้เสนอแนวคิดพัฒนาสู่สนามรบอัตโนมัติแบบบูรณาการผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับพันธกิจหลัก4ด้านคือข่าวกรองการควบคุมและการบังคับบัญชาการยิงการป้องกันกองทัพเรือเสนอแผนพัฒนาระบบอัตโนมัติและยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับเรือผิวน้ำไร้คนขับยานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อใช้ในภารกิจด้านข่าวกรองการลาดตระเวนการรบผิวน้ำการปรับเรือดำน้ำและยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบกกำหนดกรอบพัฒนาระยะ12ปีนะคะส่วนกองทัพอากาศกำหนดแนวทางนำ AI มาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในงานด้านความมั่นคงเพื่อให้บริการประชาชนผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ร่วมกันผลักดันนำระบบอัตโนมัติและ AI มาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจเน้นย้ำถึงการพัฒนากำลังพลควบคู่ไปกับเทคโนโลยีรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะเราปิดท้ายข่าวดีกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่เคยยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้วนะคะก็จะทำให้การขอวีซ่าเนี่ยง่ายมากขึ้นนะคะสหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการวีซ่าคาสเคดค่ะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางดีโดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าคณะกรรมการยุโรปได้อนุมัติมาตรการวีซ่าคาสเคดสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้นที่สถานทูตหรือประเทศสมาชิกเชงเก้นในประเทศไทยนะคะมาตรการนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางที่ดีลดความจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าบ่อยๆประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายให้แก่คนไทยด้วยโดยมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้งโดยมีอายุยืนยาวขึ้นตามลำดับนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น1ปีเคยได้รับมาแล้ว1ครั้งใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน2ปีก่อนหน้าวีซ่าอายุ2ปีก็จะเป็นของบุคคลที่เคยได้รับวีซ่า1ปีมาแล้วใช้วีซ่านั้นถูกต้องในช่วงที่ไม่เกิน3ปีแต่ว่ายืนยันนะคะว่าวีซ่านี้ไม่ใช่การยกเว้นการตรวจลงตายังต้องมีกระบวนการขอเช่นเดิมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงค่ะสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอปรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปากส่วนบุคคลหน้าบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4วันนี้เวลา 10:31 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุนเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮสไมเออร์ไลมิส2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ
Thailand Innovative GeForce Varied Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอด

0: ทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท P&S Berai Mining จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาค้าร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มีหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนชมรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวม4คณะได้แก่บริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสซิเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4เวลา 19:00 น.กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือผู้วายชนเจ้าภาพหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้วายชนจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยเน้นย้ำให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: สวัสดีค่ะดีต้อนสู่คันคุ้งโกมค่ะ
2: เดี๋ยววันจันทร
1: ์พี่โบมาแทนพี่เจมด้วย
2: เอ๊ะแตกสรุปแล้ววันนี้มาเราเล่าเรื่องผีใช่ไหมเฮียมมีทักเรื่องหนึ่งกัน
1: คือเวลามาแทนใต้โต๊ะเนี่ยนะไม่เคยรู้ว่าเจนด้าเลยพยายามสอบถามแล้วว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงหรือว่ามีประเด็นอะไรเราพูดคุยกันในช่วงแรก
2: อย่าว่าแต่แนนเลยพี่ยังไม่รู้เจนด้าตัวเองเลยว่าวันนี้พี่มาจะเจอใครเนี่ย พี่รู้แค่ว่าตอนประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเนี่ย อาร์ตส่งมาบอกวันนี้ชานะครับนี่ส่งผิดด้วย เขาไม่ได้บอกเวลาเขาแซววันนี้ชานะครับ
1: มีเล่นคำ
2: กดผิดกดผิดก็ลาไปแล้วก็วันนี้เพิ่งรู้ว่าเผือกลาไปทำงานเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: วันนี้ลาไป2คนนะครับคุณผู้ฟัง
1: เอานี้กับน้องแน่แล้วก็เฮียโบนะคะ
2: ใช่
1: ซ
2: ึ
1: ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามีช่างแต่งหน้าใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอ
1: ชื่อคุณแก้มใหม
2: ่เฮ้ย
1: ใช่ไหมชื่อแก้มใหม่ไหม
2: เขาแต่งเป็นแนวไหนให้งานแต่งหรือว่าช่างทั่วไปเลย
3: ใช่งานแต่งงานรับปริญญา
2: เดี๋ยวให้แนนคุยดีๆเผื่อว่าชวนไปทำงาน
1: เฮียไม่อยู่หรอรายการเฮีย
2: อยู่ด้วยหมายถึงว่าเผื่อเวลาผู้หญิงเนี่ยไปทำพิธีกรอะไรเงี้ย
1: ได้เลยได้เลย
2: ปกติเวลาแนนไปทำงานอย่างนี้ต้องจ้างช่างปะ
1: คือแล้วแต่บัดเจ็ต
2: แล้วแต่บางทีลูกค้ามีให้
1: ถ้าลูกค้ามีบัดเจ็ตให้เราหมายถึง
2: ก็เอา
1: แต่ไม่ได้หมายถึงว่าบัดเจ็ตแยกนะคือถ้าสมมติว่าเราคำนวณแล้วว่ามันพอได้อะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ก็บวกเข้าไปเลย
1: ใช่
2: เพราะผู้หญิงมันเยอะกว่าผู้ชายเนาะผู้ชายยังง่ายๆพี่ยังแบบเซตผมเองหน้าก็มีแป้งพับ
1: เฮียจ้างไหม
2: ไม่จ้างแต่ก่อนจ้างหลังๆประหยัดตั้งแต่มีลูกเนี่ยเฮียแต่งเองละเฮียให้ภรรยาเนี่ยไปซื้อแป้งพับมาแล้วก็มีช่างหน้าที่รายการบ้านละส่วนเนี่ยเขาเอาเป็นเขาเรียกเป็นรองพื้นเขาบอกอันนี้ใช้ง่ายแล้วก็เฮียก็จะมีเป็นฟองน้ำอันหนึ่งบีบน้ำหมาด
1: ๆหล่อเรา
2: จ้ำๆแล้ว
1: เองเ
2: ลยเองเสร็จแล้วก็ตองแป้งเนี่ยก็จะแตะแค่บริเวณแถวๆตาเฉย
1: ๆ
2: แล้วมีสเปรย์ล็อกมีหมด
1: คิ้วเราต้องไหม
2: คิ้วไม่ต้องขนาดนั้นแต่จบแล้ว
1: เพราะว่าเราเป็นทรงก็หล่ออยู่แล้ว
2: ใช่ไม่มี
1: ต้องเติมไหม
2: ปากก็วัสลีนปกติที่บ้านทาแต่พอไปที่งานเขาบอกหน้าซีดนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าโอเคไม่มันนะไม่มันแต่ว่าถ้าที่งานเขามีช่างก็เอาไปขอเติมทัชอัพอีกนิดหน่อยก็จะโอเค
1: แต่ผมผู้ชายก็เซตเองได้ถูกป่ะ
2: ผมว่าผู้ชายมันสบาย
1: เออ
2: ไม่ค่อยยาก
1: ดังนั้นเวลาที่ลูกค้าจ้าง MC ผู้หญิงนะคะก็ขอให้เพิ่มไปด้วยประมาณ 5,000 หมื่นนึง
2: อาจจะมันจำเป็นนะใช่ไหมล่ะมันก็ได้งานให้มันพรีเมียมขึ้นไง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุยกันชั่วโมงหน้ากับช่างแต่งหน้าม
1: ีคอมเมนต์บอกว่าแตกคอกันแบบนี้แบบที่หมอดูว่าแล้วหร
2: อที่แยกย้ายกันไปคือไปทำเพื่อครอบครัวเรายังไม่ได้แตกคอกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งเพื่อนอย่างใดคราวนี้ก็เพิ่งรู้พร้อมแนนเน
1: ี่
2: ย
1: มันจะมีความที่อาจจะไม่ได้เตรียมเพราะว่าอย่างสัปดาห์นู้นที่มาเน
2: ี่
1: ยก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: พอแนนมาปุ๊บเอ้ามาครบ
2: ใช่ทีแรกว่าจะคิดว่าไม่ครบปรากฏว่าอ่ะสุดท้ายก็เสร็จงานเสร็จเร็วก็มากันหมดนี่แหละ
1: ค่ะ
2: แต่ปกติเนี่ยพวกเราไม่ค่อยได้ลานะแนนขนาดวันที่ภรรยาเราคลอดลูกอ่ะทุกคนเนี่ยนะ3คนอ่ะมาจัดรายการกันหมดเลยนะสมมุติว่าเมื่อวานนี้คลอดอ่ะวันนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลพี่ก็มาจัดนะก็ไม่ได้ลาไอ้เผือกวันคลอดอะไรก็ไม่ได้ลาไอ้อาร์ตก็เหมือนกัน
1: คือตอนนั้นความคิดเราคือเราอยู่เราก็ช่วยทำคลอดไม่ได้อะไรเงี้ยหรอ
2: ใช่ก็คิดว่าโอ้โห4วันน่ะค่าห้องแพงนะแน่อย่างน้อยก็อย่างน้อยค่าน้ำเกลือค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคคือบังเอิญว่าไม่ได้จัดวันที่เขาคลอดวันนั้นเลยไงมาออกมาแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็แค่แบบแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาจัดเท่านั้นเองไม่ค่อยได้ลาอันนี้คือถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ลาอยู่ละ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ปีนี้ใต้โต๊ะทำงานเข้าชิงนาตาลาดก็เล
2: ิ
1: กค่ะปีหน้าก็ขอให้รายการเนี่ยรวมทั้งพี่เผือกพี่โบพี่อาร์ตเข้าชิง
2: รวมถึงพี่แนนด้วยค่ะ
1: โอ้โหอ
2: ังคารคุณโปงนะอังคารคุณโปงนะ
1: ฮะจะไปเข้าจริงสาขาอะไร
2: อ้าวก็รายการบันเทิงเพราะว่าเอออะไรก็ได้เนี่ยใช
1: ่
2: ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันตัวรายการอาจจะได้
2: พี่เปิดแบบ YouTube ขึ้นมานะไม่ขึ้นพี่แจ็คก็ขึ้นไอเนี่ยอังคารคุมโปงเนี่ยมันเด้งขึ้นมาตลอดเลยอ่ะ
1: คนชอบฟังเรื่องผี
2: ใช่ไหม
1: โดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเป็นอะไรกับเรื่องผีไม่รู
2: ้เมีย
1: เขาชอบมาก
2: มันคือมันฟังคือในกองเทียกับตีเนี่ยของนางแมวเนี่ยเด็กพวกเจนใหม่ฟังเรื่องผีหมดเลยนะขับรถก็ฟังว่างๆก็ฟังคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอังคารคุมโปงเนี่ยฟังกันหมดเลย
3: มีสองอย่างคือเรื่องผีกับเรื่องฆาตกรรม
2: อ๋อเหรอฆาตกรรมด้วยชอบ
1: เหมือนหลายคนเขาบอกฟังแล้วก็เหมือนได้ใช้สมาธิพอเหมือนเดี๋ยวนี้คอนเทนต์สั้นๆมันเยอะไงถ้าได้ฟังอะไรยาวๆเหมือนได้จดจ่อ
2: เหมือนคนมันมาพอดแคสต์กันหมดเลยนะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังเพลงแล้วปะ
1: เพลงก็มีนะว่าอาจจะมีหลายกลุ
2: ่
1: ม
2: แต่สุดท้ายที่ได้ไปก็คือ Green Morning Show
1: ครับยินดีด้วยนะคะ
2: ยินดีด้วยครับ
1: นี
2: ่ใช่ ก็รอฟังจันทร์ถึงศุกร์7โมงเช้าทางกรีนทางกรีนเวฟ
1: ใช่พี่เคยไปแทนไหม
2: เคยไปแทนครั้งหนึ่ง
1: เออ
2: แค่ตื่นก็ยากแล้วแนนเข้า7อ่ะคิดดูเฮียต้องตื่นกี่โมงอ่ะแล้วตื่นมาไม่ใช่ว่าเราจะตื่นแบบ6โมงแล้วรีบบึ่งมาคือหัวมันก็ไม่แล่นต้องตื่นมาก่อนเพื่อจะมาดูข่าวว่ามีข่าวอะไรบ้าง
1: แล้วมันเป็นข่าวแบบฮาร์ททอล์กเน
2: า
1: ะ
2: แล้วเราแทนใครเราแทนพี่อันใช่ไหมเรามันจะมาใสๆได้เหรอแนนมาแบบด้วยภูมิปัญญาเต็มที่ยังไม่เท่าครึ่งขอบิอันเลยมันต้องพร้อมก็ไปทำกับพี่อ้อมแต่ว่าสุดท้ายก็ทำได้มาเราก็ไปตลกปกห้างเราไปใช่ก็ไปวันเดียวเขาไม่เรียกอีกเลยนะ
1: ซึ่งคือตอนแรกอะตอนแรกกีมอร์นิ่งโชว์เนี่ยคือเขาลอยลำแล้วนะว่าแต่พอวันที่เฮียมาแทนเขาเลยต้องเอากลับมาพิจารณา
2: ฉะนั้นดรอปไปหน่อยปีนั้นเหมือนพลาดรางวัลไปเพราะวันเดียวนั่นแหละเอ้ยแต่แนนเหมาะนะจริงๆแนนทำได
1: ้หรอ
2: เออไปนั่งคุย
1: มาแทนแฉไง
3: เขาแฉอย
2: ู่อ๋อเออพอแนนทำแฉอยู่ก็เนี่ยจบนั่นปุ๊บมาต่อนี่ลงตัวสามชั่วโมงกลับบ้านหวาน
1: ๆผลทางสร้างรายได้หรอ
2: ใช่แต่ตรงนั้นเนี่ยว่าเอาไหมสนใจไหมพี่ไปบอกให
1: ้อุ้ยแต่ตรงนั้นก
2: ็โอเคเบิ้ลไปมาแล้วนะ
1: เ
2: คเบิ้ลไปมาแล้วเออเคเบิ้ลไปแทนมาแล้ววันที่ไม่ว่างกันจริงๆเดี๋ยวมีวันนึงเดี๋ยวแนนก็ต้องไป
1: เนี่ยเขาบอกให้เฮียลองแกล้งไปแทนกีมอร์นิ่งโชว์อีกสักรอบ2รอบมั้ยคะหนูอยากดูอีกค่ะ
2: มันหนูอยากดูแต่คนอื่นเขาไม่ได้อยากดูสิฮะไอ้ไปเนี่ยไปได้แต่ว่ามันบางทีมันตื่นเช้าจริงไม่ไหวเออมันโหดมากแต่ว่าก็อาจไม่แน่ถ้าเกิดแบบใครลานานๆพี่อ่านไปต่างประเทศก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวก็ได้เจอ
3: รายการข่าวตอนชิวยังมีเลขอย
2: ู่
3: ชิวมอร์นิ่งเป็นพี่เป้กับไอ้พุท
2: ธอ๋อเหรอ
3: ต้องตื่นมาทำสคริปต์ตีสี
2: ่เพราะมันต้องสดทุกวันไง
3: เพราะมันข่าวมันต้องอัปเดตสุดไง
2: นี่ก็คือชีวิตไอ้โบทีมงานกินเวฟตอนเนี้ยตื่นมาทำตอนนั้นเข้ารายการกี่โมงพี่แตก
3: เจ็ดโมง
2: ก็เท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมผมมาเคยทำรายการข่าวเช้าของช่องหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นจันทร์ถึงศุกร
1: ์
2: ก็คือมันเข้ารายการประมาณ8โมงนะแต่มันต้องไปเพื่อไปเตรียมตัวแล้วขับมาไกลแถวพัฒนาการอ่ะโหช่วงนั้น3ทุ่มนี่คือหาวอดวอดแล้วนะมันแบบมันไม่ต้องชวนไปไหนเลยมันนอนออโต้เลยอ่ะคือเวลาเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
1: แล้วรายการข่าวอ่ะมันเหมือนที่เฮียบอกอ่ะมันจะไปนั่งแบบตลกโปกฮาไม่ได้มันก็คือข้อมูลด้วยรายละเอียดต่างๆมันก็ต้องเป๊ะด้วย
2: ตื่นมาก็ไม่ได้อยากจะมาตลกโปกฮาเพราะอยากได้สาระไงแต่ก็โอเคมันก็ไม่ได้ข่าวแบบขนาดนั้นมันก็มีข่าวบันเทิงมีอะไรบ้างแต่ว่าโหด้วยสภาพที่แบบเราไม่ค่อยได้ตื่นเช้าขนาดนั้นอ่ะไปเลยต้องมาแบบคุยข่าวบางทีมเป็นเรื่องการเมืองเงี้ยเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไง
3: แต่ว่าเดี๋ยวเราลองสักข่าวเน
2: ี่
3: ยเวลาขับผ่านทางรถไฟใกล้ตึกตอนนี้เป็นไงบ้าง
2: โหอ่ะแนนเป็นไง
1: คุณใจคอไม่ดีเลยจะบอกว่าแนนอ่ะต้องใช้ทางตรงนั้นบ่อยมากเพราะว่าอยู่แถวนั้นแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือออกมาช่วงประมาณบ่ายโมงออกมาทำงานแล้วก็รู้ข่าวช่วงพร้อมๆกับทุกคนอ่ะ 3:00
2: นก็คือเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวอ่ะ
1: แล้วคือเข้าไปดูในกรุ๊ปเขาจะมีกรุ๊ปไลน์คอนโดที่ลูกบ้านเขาก็จะเหมือนคอยส่งข่าวกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีบอกว่าแถวนั้นน่ะบางคนได้เหมือนได้ยินเสียงระเบิดด้วยคอนโดที่อยู่แถวนั้น
2: ถึงเหมือนกันใช่ไหม
1: บางคนนี่อยู่คอนโดแล้วไม่ใช่คอนโดแนนนะ
2: แถว
1: ที่ใกล้ๆอ่ะแล้วเห็นเหตุการณ์อ่ะคือเขาเหมือนแบบจะซึมเศร้าไปเลยอ
3: ่
1: ะ
3: แพนิ
2: คเหตุการณ์มันใกล้ตัวไงก็ดูจากภาพมันก็รุนแรงจริงอ่ะ
1: มันหดหู่อ่ะ
2: ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันนะก็ยังแบบคือเราใช้เส้นนี้กันประจำเพราะมันต้องมาเข้าออฟฟิศกับออฟฟิศอย่างเงี้ยก็คือสภาวะปกติก็คือวุ่นวายวุ่นวายทุกวันแล้วก็ไม่มีใครให้ทางใคร
1: มันก็ยังถกเถียงกันอยู่ไงว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือโอเคล่ะคือรถเมย์มันคล่อมบนทางใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็มีเสียงจากคนที่เขาใช้รถตรงนั้นประจำว่าคือ
2: เขาไม่ได้จะเบรกตรงนั้น
1: มันจะมีรถที่มาจากตรงเลี้ยงทางรถไฟอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: ที่เขาเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ได้มีไฟแดงไฟเขียวไงแต่ว่ามันไหลมาเมื่อไหร่ได้ตลอดทั้งนั้นเวลาคนที่มาตรงเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะรีบแบบกระชั้นเนาะเพราะว่าแยกนี้มันก็ติดกันนานก็ต้องจี
2: ้
1: แล้วมันอาจจะจังหวะที่ไปค่อมเลนพอดีด้วยแต่ส่วนตัวนะก็เลี่ยงที่จะค่อมเลนเลย
2: เป็นเหมือนกันคือถ้าสมมติเราเห็นกันแล้วว่าข้างหน้ามันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นคนไม่เคยพลาดเลนเลยนะเพราะแถวบ้านเนี่ยก็จะมีทางรถไฟตัดผ่านกันนะวัดเสมียนน่ะก็เป็นคนที่ต่อให้เห็นมันข้างหลังจะบีบแตงไงก็ไม่ไปก็ไม่ขึ้
1: น
2: ก็จะจอกไม่ก่อนขึ้นก็คือเลยไปเลยอ่ะซึ่งแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะที่แบบเราไปเพลินๆน่ะแล้วมันไม่รู้ตัวก็คือเออมันไหลแล้วอยู่ดีคือมันหยุดแล้วอ้าวจะไปอยู่ตรงนี้คือเราอยู่ตรงกลางอันนั้นเคยเป็นเออแต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไป
1: แต่แน่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เหตุการณ์บนรางรถไฟนะแน่ว่าการจราจรโดยเฉพาะในช่วงแบบเร่งด่วนหรือว่าย่านที่เป็นย่านธุรกิจอ่ะมีหลายจังหวะมากเลยที่มองแล้วคิดว่าสักวันน่ะ
2: มันจะต้องมันเสี่ยงอยู่ทุกวันน่ะ
1: มอเตอร์ไซค์แบบว่าเลี้ยวข้ามเลนฝ่าไฟแดง
2: อันนี้เห็นทุกวันนะเอาฝ่าไฟแดงเนี่ยไม่รู้มอเตอร์ไซค์เขาจะมีจังหวะเขาหรอเขาจะรู้ว่าฝั่งนี้จะมาฝั่งไหนจะไป
1: เหมือนเขารู้
2: ใช่ไหม
3: คือแล้วพอคนแรกเริ่มก
2: ็ไอ้ที่เหลือจะตามแล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งเราก็แบบโหมันอันตรายนะเกิดมีรถสักคันที่เขาแบบผ่าแดงออกมาหรือว่าไม่ยอมเบรกอย่างเงี้ยก็คือกวาดทั้งหมดซึ่งก็เห็นบ่อยๆในข่าว
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งไอ้เส้นทแยงสีเหลืองที่เขาห้ามไปจอดทับเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ทางรถไฟนะหน้าโรงเรียนหน้าซอยหรืออะไรแบบเนี้ย
3: ทางเข้า
2: อย่างเงี้ยเยอะซึ่งสังเกตดีเขาไม่ค่อยจอดกันหรอก
3: บางทีไม่ได้มองหรอก
2: เออถ้าเป็นคนแบบไม่ชินเส้นทางอันนี้เข้าใจได้แต่แถวบ้านผมเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยก็ไม่จอดก็จอดเหยียบเส้นกันอย่างเงี้ยมันเส้นทางผ่านมันต้องตัดไปได้ก็อาทีนี้ก็ไปไม่ได้ละ
1: หรือแม้กระทั่งเนี่ยไฟแดงหน้าตึกเนี่ยที่มันเคยเกิดเหตุอ่ะพอโอเคเกิดเหตุใหม่ๆคนก็ตื่นตัวกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหคนคือจะมาหยุดอีกทีก็คือหยุดตอนที่มันไฟเขียวให้คนข้ามแล้วมาหยุดค่อมตรงทางม้าลายด้วยนะ
2: จริงแล้วก็เนี่ยมันเกิดเหตุอะไรกันบ่อยนะจริงแถวเนี้ยนี่มีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าหนูนั่งรถเมล์ไปมหาลัยทุกวันผ่านทางรถไฟเหมือนกันยังกลัวเลยค่ะไม่กล้าไว้วางใจการจราจรประเทศไทยแล้วหนูนั่งสาย 23E ค่ะ
1: อุ๊ยแต่ว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุอ่ะวันรุ่งขึ้นเลยก็ยังมีรถเมล
2: ์
1: คล่อมเลนอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะ
2: ใช่ก็เนี่ยมันก็สุดท้ายมันก็เหมือนเดิม
1: แล้วก็เห็นคลิปนึงที่มีมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บแล้วไม้กั้นมันลงมาพอดีเหมือนแบบพาดตรงค
2: อบังบังรถไปแต่คอติดยังไงล
1: ่
2: ะ
3: อันนี้ไวรัลเลย
2: อันนี้ก่อนป้าก่อนเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ใช่ไหม
3: เป็นนานแล้วแล้ววันนี้ได้ดูข่าวหนึ่งเขา
2: ครับ
3: มีตอนนี้เขาจะมีแบบญาติเขาเอาดอกไม้มาวาง
2: จุดเกิดเหต
3: ุแล้วนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเชื่อไหมอาทิตย์หน้าก็ลืมกันแล้วโคตรแบบน่าชาเลยอ่ะ
2: จ
3: ริงประโยคน
2: ี้จริงก็พยายามอย่าให้มันเป็นแบบนี้อย่าลืมกันไปง่ายๆแล้วกันเนาะเพราะคิดดูมันอาจจะเป็นถ้าเป็นครอบครัวเราอ่ะใช่ไหมเนี่ยเขายังฟังในข่าวเขาบอกว่ายังแยกไม่ได้เลยบางคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครอ่ะต
1: ้
2: องให้ครอบครัวมาติดต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เห็นอย่างหลายประเทศอย่างที่จีนอย่างเงี้ยที่เขาจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร
2: ที่กันปะ
1: เป็นเหล็กแบบที่กันแล้วมันจะไหลมา
2: ออโต้ไปเลยก็คือล็อกไปเลยซึ่งก็ดีเพราะจริงผมเพิ่งไปจีนมาปักกิ่งอ่ะจีนขับรถเหมือนบ้านเราเลย
1: หรอ
2: โอ้โหมาทุกทางมันไม่แคร์กันเลยแล้วมันบีบแต่ว่าเขาไม่โกรธกันนะเป็นธรรมชาติผมว่าถ้าทำกับที่จีนนะผมว่าบ้านเราก็ต้องทำได้เพราะคนเขาก็ถ้ามีช่องก็ไปอ่ะก็ลุยแหลกเหมือนกัน
1: คือบางทีคิดนะว่าเอาจริงนะที่การเป็นคนไทยของเราแล้วเราจะต้องมาเกี่ยวเนื่องกับการมูอะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเราอ
2: ่
1: ะวันไหนจะคิวเราอ่ะ
2: ขอให้แคล้วคลาดนี่คือเรื่องจริงเลยนะที่เราไปขอกันเนี่ย
3: แล้วเมื่อเช้ามาอีกแล้วได้รับเมสเซจนั่นนี่กันไหมคร
2: ับเป็นนิ่
3: ง
2: ไหวปะ
3: ใช
1: ่อ๋อนี่ไม่ได้
2: ผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้
3: ที่ตึกไม่สั่
2: นเพราะว่าแฟนผมบอกก่อนจะเข้าตึกบอกว่าเช็คดีๆนะที่ตึกเป็นไรเปล่าเพราะเห็นตอนเช้าเขามีลงจากตึกกันมา
3: พี่ยุทธอยู่เขาไลฟ์อยู่เขาแล้ว
2: ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมฮะ
3: ตอนนั้นก็เกิดเหตุเลย
1: แต่เหมือนกรมอุตุบอกว่ามันจะมีเกณฑ์อยู่ถ้าสมมติว่ามันไหวไม่ขนาด6อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้บีเซลบอร์ดแคส
2: ได้ยินว่า5อะไรประมาณนี้ป่ะ
1: 5.8 อะไรประมาณเนี้ย
2: แสดงว่าตึกเราไม่รู้สึกเพราะผมมาอโศกไม่มีใครลงมาเลย
1: พี่กวงก็บอกเฉยไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกอะไร
3: พระราม4ถ้าอะไรวะไอ้กรมศุลกากรอะไรมั้งเขาแบบ
2: อ๋อหรออันนั้นเขารู้สึกใช่ไหม
3: พยพกันอยู่
1: โอ้แต่ว่าแผ่นดินไหวก็ยังรู้สึกหลอนอยู่เลยนะจากปีนั้นปีนั้นคือปีที่แล้วป่ะ
2: ต้นปีที่แล้วเนี่ยช่วงอะไรมีนาเมษาเนี่ยแหละ
1: เ
2: ออผ่านมาเนี่ย
1: จริงนะบางวันแบบตัดรายการอยู่ที่ตึกแล้วยังรู้สึกหัวโครงๆยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันแผ่นดินไหวหรือเปล่า
2: แน่นจัดอยู่พอดีอ่ะตอนนั้นมันกี่
3: บ่าย
2: ช่วงบ่ายอ๋อเข้ารายการพอด
1: ีปกติมาอุ๊ยพูดไปก็น่าเกลียดปกติก็มาเลทนิดนึงวันนั้นนั่นมาตรงเวลาเลย
2: อยู่ตรงนี้พอดีถึงแล้ว
1: เออแล้วพอเดินลงบันไดไปพ่อเล็กก็โทรมาบอกว่าเอ้าพี่คิดว่าแบบเห็นปกติยังไม่มา
2: เออจะสรุปอยู่แล้วก็วิ่งลงไปอ่ะวันนั้นใช่มั้ย38ชั้น
3: มีคนบอกว่ามีปลาขึ้นมาบนน้ำเต็มเลย
2: อ๋อเหรอ
3: เหมือนเป็นสัญญาม
2: ันแสนสะเทือนใช่ไห
1: ม
2: โอเคเขาบอกต้องถึง6ถึงจะมีแจ้งเตือนนี่ไง
3: วันนี้เหมือน5กว่าเลย
2: ครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันมันกลายเป็นแบบมาเรื่อยๆแล้วเนาะจากที่ไม่เคยมี
1: แต่คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องอพยพลงใช่ไหมถ้ามี
2: ต้องลง
1: ไหวอ่ะ
2: ตามโปรโตคอลเนาะแต่จริงๆอ่ะบ้านเราก็มีไหวเรื่อยๆป่ะเพราะจริงๆก็เคยมีสั่นในสมัยก่
3: อ
2: นแต่มันไม่เคยแรงแบบขนาดช่วงปีที่แล้วไงก็อ่านระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันโลกมันเดี๋ยวนี้เนาะอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนแปลงไปเยอะบางประเทศก็ภูเขาไฟก็ปะทุอีกแล้ว ก็ช่วงนี้ก็ระวังกันหน่อย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะ
2: เ
1: หลือ20นาทีสำหรับชั่วโมงแรก
2: ครับ
3: ต้องเบรกก่อน
1: อ่ะต้องเบรกก่อน
2: อ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับผม
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: สไตล์โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนแม้กระทั่งหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงประเด็นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันจันทร์ความสุขเริ่มได้ง่ายๆจากการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ไม่มีอะไรให้อ่านแล้ว
7: เปิดไมค์พอดี
6: ไม่มีอะไรให้อ่านแล้วแนนปกติ
7: ไม่ได้แกล้งนะ
6: ถ้าเบรกนี้ต้องพูดแล้ว
7: ไม่มีไม่ได้แกล้งนะแต่มันแลม
6: พอดีไม่มีอะไรถามพี่อาร์จากพี่แตกครับคุณผู้ฟังเออไม่ได้แล้วรอเข้ามาใหม่เนาะ
7: ไอ้นี่พูดถึง JobsDB อยากรู้ว่าเฮียตอนที่เรียนจบมาเนี่ยคือเรามาเป็น DJ เลยป่ะคือเราเป็น
6: เลย
7: ก็เป็นนักร้องก่อนดิ
6: ตอนปี1เป็นนักร้องก่อนแล้วก็เป็นนักร้องปี1ขึ้นปี2ก็เจ๊งมาในปีเดียวกันก็กลับไปเรียนปกติแล้วก็ยังคิดไม่ออกจะทำงานอะไรก็คือเราไม่เคยส่งเรซูเม่เอางี้ว่ะโชคดีว่าตอนเป็นนักร้องอ่ะได้ขึ้นมาสัมภาษณ์เนี่ยเอทามได้เจอพี่เฟียสไอ้คนแรกสัมภาษณ์โอโซนก็เจอพี่นกเจอพี่เล็กเจอพี่ตั๋ง PR ก็เลยรู้จักกันก็พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็มีสักพักหนึ่งพี่นกนี่แหละพี่นก EFM เป็นคนโทรมาบอกว่าเนี่ยจากRadio World Satellite จะเปลี่ยนเป็น EFM กำลังจะปรับเปลี่ยน DJ เยอะเลยลองเข้ามาทำเทปดูก็เนี่ยเข้ามาเจอพี่เล็กสุนัขนี่แหละก็เข้ามาทำเทปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีนั้นก็ได้เป็น DJ ซึ่งเป็นปีที่แบบเขาเปลี่ยนเยอะมากแนนมีคนเข้าใหม่ทั้ง Hot Wave EFM ผมว่าเกือบ20คนมันเยอะมากถ้าไม่ได้เข้าล็อตนี้ผมว่าก็ไม่ได้เข้าหรอก
7: แปลว่าเฮียไม่เคยทำงานออฟฟิศเลย
6: ไม่เคยทำงานออฟฟิศเลยเนี่ยออฟฟิศแรกออฟฟิศเดียวในชีวิตก็คือ A-Time เป็นพนักงาน A-Time มา20ปีนะผมเข้าปี48 21ปีเข้าปี21แล้วเนี่ย
7: โหนาน
6: ที่แรกที่เดียวใช่
7: และที่สุดท้ายไหม
6: พูดเองไม่รู้พูดเองได้หรือเปล่าขอให้เป็นที่สุดท้ายได้ไหมเนาะที่สุดท้ายดีกว่าแหละออกตรงนี้ไปอยู่ไหนอะแนนฮะ44เนี่ยฮะแต่ว่าก็อยู่มานานแล้วไม่น่าเชื่อนะอยู่มาหมดแล้ว
8: แต่ว่าพูดถึงเรื่องอายุเนี่ย
6: ครับ
8: อันนี้จะหาว่าอวย JobDB ก็ได
6: ้ครับ
8: เพราะแฟนผมเพิ่งเปลี่ยนงานโดยการใช้ JobDB
6: นี่ไง
8: เขาก็เลข4แล้วนะ
6: ซึ่งปกติเลข4เปลี่ยนยากนะยิ่งในยุคเนี้ย
8: เงินเดือนคืออัพ 50%
6: จริงป่ะจาก JobDB เลย
8: เสนอกันแบบ
6: แสดงว่าได
8: ้ใส่การเงิน
6: ใส่แบงมีประสบการณ์มาแล้วด้วยไงแต่ไม่แตกอ่ะ
7: เอ๊ะแล้วที่มาแทนครั้งที่แล้วนี่มีแบบว่าช่วงแนะนำงานมันไม่มีแล้วหรอ
8: ชั่วโมงสอง
6: มีชั่วโมงหน้าไงที่เราคุยกับคนที่เขาทำเป็นวิศวกรทางทะเลใช่ไหมวันนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงสองครับผม
7: แถวอรุณอมรินทร์นะ
6: ครับ
7: คืออะไรอ่ะ
6: คืออะไร
8: ออฟฟิศอ
6: ันนี้อ๋ออันนั้นบ้านละสวนไงอันนั้นไปเป็นพิธีกรเฉยๆครับไม่ใช่พนักงานประจำแต่ว่าก็ถ้าเรียกก็ไป
7: แต่ทำรายการนั้นมันดีเน
6: า
7: ะมันได้เจอแบบมันได้เจออะไรเยอะ
6: นะออกแบบใช่ไหม
7: เออ
6: ก็ดีก็สนุกดีมันรายการมันสบายๆอ่ะผมชอบมันไม่ต้องคุยอะไรเยอะก็ดูเน้นพาไปดูมากกว่าเออมันก็เป็นรายการที่มันก็ไม่ต้องพูดเยอะก็เน้นดูบ้านดูสวนอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่แล้วไงแนนชอบไหมชอบแบบดูแบบคนพวกออกแบบอะไรเง
7: ี้
6: ย
7: นี่พออยู่เยอะขึ้นรู้สึกว่า
6: สนใจขึ้นใช่ไหม
7: เริ่มชอบ
6: จริงมันเป็นวัยด้วยพี่ว่าสมัยก่อนไม่ค่อยสนใจหรอกพอมาดูแล้วก็มาได้เห็นไอเดียอะไรเงี้ยเมืองไทยคนมีตังเยอะและบ้านสวยๆเยอะมีหลายบ้านที่แบบสวยเลยแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดให้ดูไงบางทีก็เป็นที่ส่วนตัวไปละนักออกแบบอยากจะเปิดแต่ว่าเจ้าของบ้านก็แบบขอเป็น private ดีกว่าอะไรเงี้ยเสียดายเหมือนกันบางบ้านสวยมากแต่บ้านที่เมืองไทยสวยจริงหลายหลังเลย
7: นี่ล่าสุดนั้นไปเที่ยวมา
6: ครับ
7: แล้วก็คือโรงแรมเนี่ยคือตอนแรกอ่านชื่อโรงแรมไม่ออกเว้ยอ่านตอนแรกเป็นอินชอนคือเราก็ไปเลยไปเซิร์ชก็คือชื่อว่าอินจันทรีดูเล
6: อินจัน
7: ทรีดูเลแล้วก็เหมือนแบบว่าลองเซิร์ชไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอว่าเหมือนเจ้าของเขาเคยไปพูดในรายการน่าจะบ้านและสวนถ้าจำไม่ผิดนะ
6: พี่ไปไอดินปะ
7: ไม่รู้แต่คือเขาอ่ะมีอีกที่หนึ่งชื่อว่าอินจันทรีดูพูอันนั้นอยู่กาญจนบุรีก็คือเหมือนแบบว่าอยู่ติดเป็นวิวภูเขาอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ติดอยู่หัวหินติดทะเลสวยดีมากคิดเลยว่าแบบถ้าเกษียณนะถ้ามีเงินเยอะๆนะอยากจะไปเช่าโรงแรมหลายเดือนนะอย
6: ู่เกษียณแล้วไปเช่าอยู่หมดแน่นเออถ้าไปเช่าอยู
7: ่ขอต่อรองว่าอาจจะไม่ต้องให้แม่บ้านมาทำทุกวัน
6: โอเคโอเคเขาอยู่ถูกๆหน่อยลดหน่อย
7: ราคาหน่อยน้ำเปล่าไม่ต้องเดี๋ยวซื้อมาเองติดเครื่องกรองน้ำอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: เออก็ดีเหมือนกันเนาะเผื่อไปอยู่สบาย
8: ๆหรือไปอยู่ไอ้นี่ไหมเดี๋ยวนี้บ้านพักคนชราเขามีแบบ
6: เออเดี๋ยวนี้ดีเดี๋ยวนี้ดี
8: รีสอร์ท
6: เลยโหแต่ไม่ถูกนะ
8: ไม่ถูกแต่ว่ามันมีแบบคือมันก็เหมือนอยู่โรงพยาบาลเลย
6: ใช่ๆแต่เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้ฟีลโรงพยาบาล
8: แค่เป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทครับ
6: ก็เคยไปถ่ายอะไรสักอย่างละครหรืออะไรที่เขาไปใช้พื้นที่พวกเนี้ยเป็นที่ของแบบที่เขาผู้ใหญ่เขามาอยู่บ้านพักคนชราอย่างเงี้ยโหดูดีเลยแต่ว่าแพงมากต่อเดือนหรือว่าต่อปีไม่รู้นะแพงแต่ว่าอยู่กันแบบสภาพแวดล้อมดีอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ดูมีเพื่อน
7: อ
6: ่ะเออมีเพื่อนที่แบบเพื่อนดีๆอ่ะแล้วก็เออมันโอเคชีวิตมันโอเคมันไม่ได้เหมือนกับเท่าพุทธเท่าเหมือนสมัยก่อนที่เรารู้สึกว่าเอออย่าแม่ที่แม่ชอบพูดอย่าพาแม่ไปอยู่นั้นนะอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนอย่างนั้นแล้ว
8: เดี๋ยวนี้มันดูดี
6: เออมันดูดีเลยจนแบบเออถ้ามีตังค์ก็จะขอไปอยู่ด้วยซ้ำ
7: แต่จริงคนแก่นั้นว่าท่านไม่เหงาซะอย่างนะมันชีวิตมันจะมีชีวิตชีวาน
6: ี่พวกเรานั่งกันแล้ว3คนเนี่ยถ้าเกิดแก่ๆถ้า60กว่า70แล้วถ้าเมียไม่สนใจจะไปอยู่ด้วยกันแล้วแนมอยู่พวกพี่มั้ย
7: ไม
6: ่
7: ไป
6: ดีกว่าทำไมแนนคิดแนนแม่ไม่คิดเลยว่ะเออเออหมายถึงว่าเราอยู่แก่ๆไปด้วยกันไงเฮ้ยกลัวตรงไหนกลัวเรากลัวตรงไหน
7: ไม่อยากไปอยู่ริมทะเลไง
6: อ๋อก็เลือกที่ไปแล้ว
7: เออแล้ว
6: งั้นปุ๊บกูไปอยู่ด้วยได้มั้ยเหรออ๋ออยากอยู่แบบปีกวิเวกด้วยมันสบายๆเนาะ
7: เอออ
6: ะไรอะไรติดคอขึ้นมาไม่มีใครช่วยนะแนน
7: ไม่เป็นไรมันไม่ได้อยากอยู่นานอยู่แล้วไง
6: ขอให้ไปๆ
7: เออจะอยู่นานทําไม
6: มากลับมาก่อนเล่นกลับมาก่อนทีนี้ฝืนอีกเอออย่าได้ไปสบายๆ
7: เออแต่เฮียเคยคิดมั้ยว่าเราจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร
6: ่สําหรับเฮียขอแค่เกิน70อ่ะขอแตะ80หน่อยก็ได้เพราะแต่ก่อนรู้สึกว่าแค่70เลย70ก็โอเคละแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคน70ยังโหยังดูหนุ่มสาวอยู่เลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้า80แล้วเดินเหินได้สมองยังดีก็เลยขอเลย80หน่อยแล้วกัน
7: เลย80หน่อยก็คือสมมติวันนี้มันเกิด80ปุ๊บพรุ่งนี้ตายเลย
6: ค่อยอีกสักหน่อยได้มั้ยอ่ะทําไมต้องให้ตายเลยอ่ะถ้ามันยังหายใจได้ดียังแข็งแรงก็คงได้อีกหลายเดือนมั้ง
7: ก็บอกเลย80หน่อยอ่ะ
6: เออเลยเยอะๆก็ได้แต่ว่าจริงๆไม่ซีเรียสหรอกก็ขอแค่มันขอแค่ลูกเรียนจบไม่มีหนี้แล้วขอมีความสุขในช่วงบั้นท้ายอ่ะแล้วก็ที่เหลือจะไปไหนเออไปดีๆใช่
8: บั้นปลาย
6: บั้นปลายไม่ใช่บั้นท้ายขอโทษขอโทษบั้นท้ายขอให้เจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ขอให้มีชีวิตบั้นปลายดีๆด้วยจริงเพราะว่า
7: ทุกวัน
6: น
7: ี
6: ้ที่วางแผนเงินเนี่ยเอาจริงไม่ได้เผื่อไว้ว่าอยู่ยาวมาก
7: เ
6: พราะถ้าอยู่ยาวจริงอ่ะ
7: ต้องหามากกว่านี้ฮะ
6: มันลำบากเหมือนกันนะ
7: จริง
6: ใช่ไหมล่ะจะเป็นภาระลูกหลานเลย
8: แต่การดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่ได้ยาวแน่นอน
6: ยุคนี้นะ
8: ใช
7: ่หมายถึงออกการดูแลสุขภาพ
6: การดูแลสุขภาพ
7: ถ้างั้นเราไปทำอะไรให้มันสุขภาพเร็วๆกันเถอะเราจะได้ไม่ต้องอยู่นาน
6: เดี๋ยวไปซื้อบุหรี่ทั้งซองอันนี้หยอกเล่นนะหยอกเล่นกูฟังพูดเล่นพูดเล่นก็คือดีแล้วมีสุขภาพที่ดีก็ดีแล้วเพราะยุคนี้มันก็โหไวรัสอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะนี่ก็เห็นบอกอีโบลาเนี่ยระบาดอีกแล้วคองโกเนี่ย
7: มาแล้วเหรอฮันตานี่คือจบหรือยัง
6: ฮันตานี่มันที่เราเห็นกันอยู่ในอีโบลาเนี่ยมันเออตรงนั้นมันมีอยู่แล้วไงแล้วเขาบอกตอนนี้มันกลับมาระบาดอีกแล้วใช่อะไรก็ไม่รู้เนาะเหมือนพออากาศร้อนขึ้นเขาบอกว่าพวกไวรัสหลายๆตัวเนี่ยมันจะทนขึ้นแล้วมันก็จะกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ่ะไปรวมตัวกันดีกว่าไปรวมตัวกันดีกว่า
7: ไปไหนอ่ะ
6: ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีอะไรได้ช่วยกัน
7: มีบอกพี่โบให้พี่โบอยู่ถึง100ปีเลยค่ะเนาะอยู่เป็นต้นไทร
6: ช่วยกันเลี้ยงไหมนะถ้าเราแข็งแรงคิดว่าเราจะสามารถจัดตรงเนี้ยได้ถึง 70-80 หรือป่ะ
7: ไม่ได้หรอกพี่คนที่ฟังเราเขาก็ต้องตามเราไปแล้วป
6: ่
7: ะ
6: ได้ตกได้จากกันไปแล้วใช่ไหม
7: เออ
6: 55ก็คงเต็มที่แล้วแหละเน
7: า
6: ะ
7: อุ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะมีคนเกินหรือเปล่า
6: ไม่ไม่อ่ะ60ก็ได้อ่ะ60 65ถ้าเรายังมีคุณภาพมีเรี่ยวแรงแล้วเรายังสนุกอยู่แล้วคุณผู้ฟังยังให้การตอบรับที่ดี อยู่กันเนาะ
7: มีคนนึงเกินแน่นอนอ่ะ
6: หรอ
7: น
6: ี่
7: ไง
6: ถ้าท่านอยู่เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได
7: ้
6: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
7: ข
6: อพักก่อนนิดนึงในทันทีเอาไปว่ามันเป็นอาชีพที่มันใช้แค่เสียงไงโอเค
7: อุ้ยแต่นั้นว่ามันใช้ไอ้นี่เยอะนะหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นคนทันเหตุการณ์อยู่เรื่อยๆเลย
6: ก็ต้องคอยอัปเดตตัวเองอยู
7: ่นี่ไปคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาทำงานออฟฟิศเขาไม่รู้จักแล้วนะนักร้องใหม่ๆที่ป้องที่ป๊อปคือแบบ
6: รุ่นเนมเหร
7: อืม
6: เช่นถ้าเป็นพวกวง Wish Persess อย่างงี
7: ้โอ้โห
6: ไม่มีทางเลยใช่มั้ย
7: นั่งตาลอยแล้วอ่ะไม่รู้จักแล้ว
6: เข้าใจเข้าใจ
7: คือเขาอ่ะหยุดที่แบบ
9: เบเกอรี
7: ่
6: หลังจากนี้นิดหน่อยอ
7: ะไรอย่างเงี้ย
6: โอ้โหนั่นคือสุดท้ายเหรอ
7: ไอซ์ลันยูชุดแบบว่า
6: ชัดจะดาดา
7: อยู่ตรงนั้นแล้ว
6: โอ้หยุดเป็นนานแล้วเหมือนกันนะ
7: จริง
6: แต่จริงๆก็คล้ายรุ่นเราเหมือนกันก็ประมาณเนี้ย
7: อุ้ยเฮียอยู่ที่ไหนเฉลียง
6: แน่นแทนเฉลี่ยรุ่นพี่มีพวกเฮียไปเยอะเลยซิลิฟูอะ
7: ซ
6: ิ
7: ล
6: ิ
7: ฟ
6: ูอะไรพวกนี้เนี่ยก็ท้ายๆคือถ้าเราไม่ได้ทำงานเป็นดีเจอย่างเงี้ยเอาจริงไม่ได้อัปเดตหรอกนะก
7: ็
6: หลุดเหมือนกัน
7: จริ งอันนี้มันด้วยงานด้วยอะ
6: นี่ขนาดด้วยงานอะเอาจริงบางทีไปเจอวงบัสอะโอ้โหก่อนงานเนี่ยไม่ต้องดูเลยสคริปต์อะไรท่องเลย12คนใครเชื่ออะไรวะพอมาเจออีกทีทำผมอีกทรงด้วยกูเหมือนเริ่มใหม่เลยแนนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเอาเราอะทุเรศมากคนแก่เลยแต่ว่าเนี่ยมันแล้วหลังๆพอแก่ความจำก็ห่วยจำช้าอะไรอย่างเงี้ย
7: อุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบว่านักร้องเกิดใหม่ๆเยอะมากจริ
6: งแล้วโนวันเอลเงี้ยออกมาทีชื่อเพลงมาเป็นประโยคเงี้ยโอ้มันทำร้ายดีเจมากเดี๋ยวนี
7: ้
6: นะครับแต่ว่าก็พยายามอัปเดตไปเพราะคุณอ๋องก็เคยบอกเลยน
7: ะ
6: พี่โบไม่อัปเดตตัวเองไม่ได้นะเราจะตกเทรนด์ทันทีก็ตกแล้วจริงอ่ะ
7: ไม่หรอก
6: มันก็พอไปได้แต่ว่ามันก็งูปลา
7: ถ้ารู้จักวิทเพอร์เซสก็คือแบบ
6: ก็เราโชคดีไงเรายังได
9: ้
6: เราอยู่ตรงนี้ไงไม่ไงก็ไปเหมือนกันเอาจริงพวกเด็กไม่ต้องรุ่นใหม่หรอกเอาจริงเด็กที่แบบสัก30 20ปลายตอนนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักวงที่เรารู้จักแล้วพวกเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักไม่กี่วง
9: โ
6: มเดิร์นด็อกนี่บางคนก็ไม่รู้จักไปแล้วโยคีเพย์บอยคือใครใช่ไหม
9: แต่พี่โป้หลังๆกล
6: ับ เพิ่งกลับมาพี่โป้กลับมาใช่ใช่ใช
7: ่
6: ก็ดีใจด้วยเนาะแนนไปดูคอนเสิร์ตอะไรมาป่ะล่าสุด
7: มีคอนเสิร์ตพี่ดา
6: ดีป่ะอยากดูเหมือนกันของดา
7: ดี
6: อยากไปดูดาจบไปแล้วหมดไปแล้ว
7: หมดไปแล้ว
6: เล่นที่ไหนครับ
7: เล่นที่พารากอนค่ะ
6: โอเค
9: พี่ตูนไปใช่ไหม
7: พี่ตูนเป็นเกส
6: อ๋อเหร
7: อมีพี่ตูนมีโจอี้หัวสิทธิ์พิตินาแล้วก็
6: โหแขกเขาดีเลยอะ
7: พี่อปอง
6: เออ
7: แต่แนนรู้สึกว่าตอนเนี้ยยุคของคอนเสิร์ตยุค 2,000 กำลังกลับมา
6: อีกรอบเน
7: า
6: ะ
7: อ่ะอย่างก่อนนั้นดิสโทเปีย
6: ดิสโทเปียก็ขายดีคนก็ยืนเต้นกันแบบ
7: มันเหมือนกับว่าก่อนหน้ายุคนี้ใช่ไหมมันจะเป็นยุค 90บูม
6: ใช่ๆ
7: แต่ตอนนี้มันเริ่มขยับมาเป็นวัยรุ่น 2,000 แล้ว
6: ก่อนหน้านี้พวก62 12พี่ม้อนพี่ทาทาอะไรอย่างงี้เนาะล่าสุดเมียภรรยาเนี่ยก็ไปดูนี่มา Dog Dogsเมื่อวันเสาร์เมื่อเพื่อนเขามีบัตรมาเขามีบัตรมาพอดีก็เลยให้แฟนผมไปดู
7: จัดที่ไหนอะเฮีย
6: ทันเดอร์โด
7: ม
6: บอกพาราดอกช่วงขึ้นน่ะโยนปกติเขาปาลูกบอลนะคราวนี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งกับขนมปังแล้วคิดดูว่าทางทางทันเดอร์โดมมาเคลียร์ยังไงเพราะว่าเหยียบก็เละแล้วบอกโหกลิ่นโค้งเหมือนกันแฟนบอกโหว่าขนมปังเหยียบแล้วติดรองเท้าด้วยใส่แล้วมันก็เนอะแต่ว่ามันก็สนุกดีครับความเป็นพาราดอกไงครับเพี้ยนให้เต็มที่
7: เหมือนกับว่าพี่สองจะโพสต์ล่าสุดหรือของวงไม่รู้บอกว่าเดี๋ยวอีก9ปีเจอกันที่บ้านบางแคล่าสุดอ่ะเห็น
6: อ่ะถ้า9ปีก็เป็นไปได้นะเราแต่เขาบอกสนุกงานสนุกเลย
9: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีนี่ไงพีซเมเกอร
6: ์มีพีซเมเกอร์ด้วย
7: อย่าว่าอย่างนั้นอย่างน
6: ี้แคชเชอร
7: ์มีเด็กไปคอมเมนต์ในเนี่ยคอนเสิร์ตพีซเมเกอร์บอกว่าพี่เขาเคยเป็นดูโอกันเหรอคะเพราะเขาเกิดไม่ทันนะ
6: เดี๋ยวเพราะเขาแยกกันไปนานแล้วนะ
9: แยก
6: เขาแยกกันไปนานแล้วเขาเคยอยู่ด้วยกันพี่พีซกับว่าพี่บอยไง
7: ใช
6: ่แล้วก็มีพี่ป๊อปกับโอ๊ตไปเป็นเกสใช่ไหมเห็นคนบอกว่าสนุกมาก
7: เอ๊ะแล้วก็มีคอนเสิร์ตนนท์อีกไหม
9: ใช่ใช่ใช่
6: เสาร์ที่ผ่านมาเหรอฮะ
9: แต่เป็นเวอร์ชันนนเล็กๆแต่ว่าเขาบอกว่าเล็กแต่ว่าแขกคือแบบ
6: จัดเต็ม
9: พิเศษมาก
6: ช่วงนี้นี่คือสะพัดมากเลยเนาะพี่โบน่าจะรุ่นเดียวกับบิ๊กดีทูบีเลยนี้เจอกันที่มอบ้างไหมฮะบิ๊กเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งเคยเจอที่มอเหมือนกันที่มอกรุงเทพที่รังสิต
7: โหลถ้าพี่บิ๊กอยู่พี่บิ๊กก็สามสี่สามหรอ
6: พี่บิ๊กน่าจะน้อยกว่าปีหนึ่งใช่เพราะเราสี่สี่ปีนี
7: ้
6: บิ๊กมาแล้วฮอตเลยตอนนั้นคือดังมากดีทูบี
9: ใช่
6: ยังเห็นแล้วนั่งแล้วก็มีสาวๆเวลาขับผลไปที่มอ
7: เขาแบบออร่า
6: เขาสุดๆจริงๆตอนนั้นทั้งบิ๊กแดนบีมทั้งหมดอ่ะ ล้วบิ๊กนี่คือแฟนคลับเยอะด้วย
9: หน้าเขาคือโคเรียยุคนี้
6: ใช่ใช่ของผมเท่าที่มอเนี่ยจะรุ่นเดียวกับหญิงและถากับเจนนี่เทียนโพเออในรุ่นเดียวกันแล้วรุ่นพี่ก็จะมีพี่อ้ําอธิชาติที่ทันทันเห็นกันนะ
7: แต่ยุคเฮียก็ไม่ค่อยสั่นไหมไม่ค่อยสัญญากรรมนะยุคนั้นอ่ะก็ยัง
6: ไม่ค่อย
7: หน้าเดิมๆ
6: ไม่ค่อยเออไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะเหลืออีก2นาทีนะครับขอบคุณก่อนนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB จบแล้วครับทำไมมันงั้นทีละนานอย่างนี้แน่นเนาะเดี๋ยวมาใหม่มันอาจจะเป็นช่วงแบบพีเรียดแรกของคุณลูกค้า
7: หรือถ้ารู้สึกมันสั้นหน่อยก็อ่านสัก5รอบ
6: อ่ะเพิ่มให้อีกทีเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB JobsDB มีงานที่ใช่และตรงใจกว่าที่เคยได้ไป4รอบอ่ะป่ะ
7: สุดยอด
6: นี่คือถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรา JobsDB ไม่เคยปล่อยมือเราเลย
7: เออเขาอยู่นานเนาะ
6: เขาอยู่นานแล้วเขาก็ตอนนี้เขาไปกรีนมอร์นิ่งโชว์แล้วนะ
7: อ๋อหรอ
6: จนตอนนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าหรือไม่อยู่ตรงนั้นเลย ไม่เอานะฮะ
7: อยู่ยาว
6: เอออยู่ด้วยกันสิ อยู่ด้วยกันยาวๆมีนี่ด้วยอังคารคุ้มโปงอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได
7: ้เออ อยู่ด้วยกัน
6: เผื่อว่าเรื่องไปเกิดที่ออฟฟิศไง
7: ได้หมดเลยจริงๆได้หมดเลยในเครือเนี่ยในแผ่นเนี่ยได้หมดเลย
6: ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหมของเรา2ตัว3ตัวนะ
7: มันไม่สังเกตหรอมันจะเวียนๆกันพี่โบ
6: ก็ไม่ต่างกัน
9: เจ้าเดียวกัน
6: เออเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันขอให้ท่านมาเถอะท่านจะอยู่กี่ที่ไม่มีปัญหาเลยครับ
7: ใช่แล้ว
6: ครับ
7: เราต้องเบรกแล้วใช่ไหมคะ
6: เบรกแล้วครับผม
7: เบรกแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าก็คือเป็นคุณแก้มใสอะไรนะแก้มใหม่คุณแก้มใหม
6: ่เออช่างหน้าช่างหน้า
7: ช่างแต่งหน้านะคะเดี๋ยวมาคุยกันในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรค่ะ
10: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุ้มโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุ้มโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: สวัสดีครับพวกเราคอมแพส
8: ชินคอมแพสเอลิเมนต์ธันเดอร์ครับผม
9: ปอนคอมแพสเอลิเมนต์เมทัลครับ
10: บิลคอมแพสเอลิเมนต์เวฟครับ
11: ฟิวคอมแพสเอลิเมนต์เฟลมครับ
12: นีโอคอมแพสเอลิเมนต์ไลท์ครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
9: EFM 94
10: ทอล์กอารมณ์ดี
11: เพลงดีทุกแนว
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้านนายกรัฐมนตรีย้ำความเดือดร้อนประชาชนถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่น

0: รัฐธรรมนูญนัดประชุมปรึกษาหารือคำร้องของส.ส. 133คนที่เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1 โดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2561 มาตรา 27 วรรค 3 ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ขณะที่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยประเด็นพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทมีความกังวลอะไรหรือไม่ว่ารัฐบาลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าการที่เราออกพรก.เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับรัฐบาลมองความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยในกระบวนการการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้วซึ่งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบอยู่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนเรามองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนส่วนจะมีผลกระทบกับผู้ให้กู้ที่อาจจะมีความลังเลหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุทิ้งท้ายว่าตอนนี้มีแต่แย่งกันให้กู้ปิดท้ายกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสยมพรคนขับรถไฟและนายอุเทนพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟซึ่งถูกพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยควบคุมตัวขออำนาจศาลฝากขังสืบเนื่องจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บกว่า30คนโดยผู้ต้องหาทั้ง2คนยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนโดยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทและให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลเดือนละครั้งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
2: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
3: ้สวัสดีครับ
4: โอมครับ
5: ปูนครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: ครับ
8: เปิดไมค์นะครับ
7: มาเลยครับ
8: กลับมากับเต้นโต๊ะทำงานเทิร์นโปรค่ะ
7: สวัสดีครับชั่วโมงที่2แล้ว
8: มารยาทดีจัง ชั่วโมงที่2ก็ต้องสวัสดีด้วย
7: สวัสดีตลอดเราเผื่อว่าใครเพิ่งเปิดมาตอนนี
8: ้น
7: ี่เหมือนพูดอะไรได้ก็พูดไปก่อนแหละจริงๆแล้ว
9: เด
7: ี๋
9: ยวจะเอาแขนมาก่อน
7: เออเดี๋ยวเราคุยเล่นไปก่อนก็ได
8: ้ซึ่งช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีใต้โต๊ะหางานใช่ม
7: ั้ยใช่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวววันนี้มาดูว่าจะเป็นงานด้านไหน
8: เออ
7: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ้าวงานด้านนี้ตอนนี้มีบริษัทอะไรบ้างแล้วเงินเดือนเป็นยังไง

0: ผื่อเผื่อแนนดูด้วยเผื่อว่าน่าสนใจ
1: เผื่อว่าจะโยกย้ายหรอ
0: เผื่อว่าจะทำควบคู่กันไปไง
1: อ๋อ
0: เผื่อทำควบคู่กันไปหันมาบอกเออพูดดีเออเราต้องทำควบคู่สิเพราะตรงนี้มันเป็นเมนหลักของเราอยู่แล้ว
1: ใช่เลยล่ะทีเดียวเออแต่ว่าเห็นคนบ่นว่าหางานยากอะช่วงเนี้ย
0: อ่ะใช่แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับพี่แต่ก็บอกว่าแฟนพี่แต่ก็ได้งานจากจ็อบดีบีนะ
1: ก็คุยได้ไง
0: เอออ๋อเมื่อกี้คุยตรงนี้ไปแล้วฮะอ๋อเราดูว่าคุยกันเองเพราะฉะนั้นลองหาดีๆจริงๆถ้ารู้สึกว่ายากก็เนี่ย JobsDB ช่วยท่านได
1: ้เก่งมากๆเลย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อะไรโอ้ย
2: เนียนจริงๆเขาหมายถึงแฟนผมอะไม่ได้ตั้งใจจะย้ายนะ
0: อะไร
2: คือแบบว่า
0: ลองเช็คเล่นๆ
2: คือมี account ใน JobsDB อยู่อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ซึ่งคนที่หาพนักงานเขาจะโทรมาเรื่อย
1: ๆ Headhunter หรอ
0: แล้วโทรมาเช็คแล้วทุกอย่างมันลงตัวพอดี
2: เป็นหลายปีเลยอ่ะ ตัดสินใจย้าย
0: ซึ่งก็ลองดูเผื่อใครว่าเออลองจะหาลองดูผ่านๆไปก่อนก็ได้เผื่อว่าอนาคตอาจจะแบบอยากจะลองเปลี่ยนแต่อาจจะไม่ใช่ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยลองเช็คดูก่อนได้ผมว่า
1: ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่น
0: ถูก
1: อย่างเฮียนี่เคยโดน Headhunter มั้ย
0: ไม่เห็นมีใครมาหาเลยไม่เห็นมีใครโทรมาแต่เฮียไม่เคยเข้าระบบพวกนี้ไง
1: อ้าวไหนวงการ DJ ก็ต้องมี Headhunter ป่ะ
0: ไม่มีมีหรอเฮดฮันเตอร์คือพี่นกนั่นแหละที่ฮันเตอร์กูมาเลยนก EFM นี่แหละที่ฮันเตอร์มาได
1: ้ไม่หมายถึงว่าแบบทำไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยมี
0: ไหม
1: ม
0: ี
1: คนติดต
0: ่
1: ออ
0: ่ะ
2: เดี๋ยว
0: จริงจริงไม่ค่อยมีหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าทำที่นี่มั้งเพราะทำที่นี่จริงก็นี่ก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วไงใครจะกล้าชวนเราไป
1: ก็จริงอ
0: ่
1: ะ
0: ไปออกทางดีได้ไงวะหวานไปก่อนหวานไปก่อน
1: พูดดี
0: อยู่แล้วใจเย็นนะคุณฟังเดี๋ยวได้เจอช่างหน้าแน่นอนแต่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเตรียมคลิปสำหรับการหางานให้กับคุณผู้ฟังก่อน
1: เดี๋ยวจะจัดให้แบบเนียนๆเลย
0: เออ
2: เป
1: ็
2: นเก
1: ี่
2: ยวกับแบบเรื่องเงินทอง
0: เรื่องของเงินทองส่งได้เลยไหมพี่ดังเดี๋ยวรอแป๊บนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับด้านเนี้ยเท่าที่เช็คดูน่ะเงินเดือนไม่น้อยนะเงินเดือนโอเคอยู่ แต่เดี๋ยวต้องดูว่าด้านไหนแล้วก็เผื่อช่วงนี้ใครที่ทำงานด้านนี้อาจจะอยากแบบลองเปลี่ยนงานอะไรดูหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นฟิลแบบว่านับเงินในตู้บริจาคเนี่ยถือว่าเกี่ยวกับเงินทองไหม
0: ก็เกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับนรกด้วยเกี่ยวหลายอย่างเลยแนนใช่ใช่แต่ถ้านับเพื่อจะเอาไปบริจาคให้ทางวัดอย่างเงี้ยไม่มีปัญหา
1: อ๋อแต่ถ้า
2: แต่วัด
1: ไปสะดอกกลอน
0: ถ้ายอกอ่ะถ้าจะมายอกใช่ก็มีความสวยเต็มที
1: ่ก็พอแบบพูดถึงเงินทองก็เลย
0: ชีวิตแบบไม่ต้องมีชั้นหน้าแล้วนะเอาสนุกเต็มที
1: ่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะกับช่วงใต้โต๊ะหางานค่ะ
3: รับสมัคร Well Advisor หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ Jobs TV by Seek มีมาแนะนำกันครับถ้าคุณชอบการลงทุนการวิเคราะห์อยากช่วยลูกค้าวางแผนอนาคตทางการเงินตำแหน่ง Well Advisor เหมาะกับคุณมากๆเลยครับ Well Advisor หรือที่ปรึกษาทางการเงินคือผู้ช่วยวางแผนทางการเงินและการลงทุนให้ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงในระยะยาวงานของคุณคือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่อัปเดตข้อมูลการลงทุนประสานงานกับทีมเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดถ้าคุณอยากเติบโตในสายการเงินระดับมืออาชีพและช่วยสร้างอนาคตให้กับลูกค้างานนี้น่าสนใจมากๆเลยครับลองเสิร์ชคำว่า Wealth Advisor ในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobsDB by Seek คุณก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมีการเปิดรับสมัครตลอดเวลาสามารถดูได้เลยครับว่างานไหนแมทกับไลฟ์สไตล์ของเราที่สุดฐานเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนเลือกได้เลยครับ
1: นั่นก็คือตำแหน่ง Wealth Advisor นั่นเองนะคะ
0: ที่ปรึกษาทางการเงินมาดูซิว่าเงินเดือนดีไหมและมีที่ไหนบ้างนี่ไง TTB เลย
1: เราคือสามารถชื่อพูดชื่อได้เลยใช่ไหมพี่
0: พูดได้หมดเลยครับเพราะตอนนี้เราไม่มีอะไรเรามีแค่ JobDB
1: เงินเดือนเท่าไหร่นะ
0: เงินเดือนอันนี้เป็นงานเต็มเวลานะครับเป็นงานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 80,000 ถึง 110,000 บาทโอเค
2: แต่ว่าอยู่ที่นี่
1: นครสวรรค์
0: ต้องไปทำนครสวรรค์นะคุณผู้ฟัง
1: Head of Wealth Customer Relationship Manager นะคะ
0: ครับยังมีผู้สมัครไม่มากลองดูลองไปดูอีกมีอะไรอีกทางการเงินนะเมื่อกี้ 80,000 ถึง 110,000 ไปแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือ Financial Advisor ของ DK Wealth Management
1: ค่ะ
0: ทำอยู่ลาดทีวีตรงนี้เองเป็นไฮบริดทำบ้านด้วยทำออฟฟิศด้วย 40,000 ถึง 60,000 บาท
1: เพิ่งลงประกาศไปเมื่อ4วันที่แล้วเอง
0: จ้ะ
1: ค่ะเป็นงานเต็มเวลา
0: ครับมีอีกนี่ Smart Wealth Solution กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไฮบริดครับ 75,000 ถึง 100,000 เฮ้ยดีหมดเลย
1: มันเกิน เกินแบบเกินหลัก 50,000 ไปอ่ะ
0: ใช่ดีมากดีมาก
1: ค่ะอันนี้มีผู้สมัครพอสมควรสำหรับตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็หลากหลายที่เนาะจริงๆมีเยอะแล้วก็
1: มี financial wealth partner นะคะจาก wealthy craft อยู่แถวราชเทวีเหมือนกันเป็นงานเต็มเวลานะเงินเดือน 60,000 ถึง 70,000
0: โอเคเลย
1: แต่ว่าอุ๊ยตำแหน่งนี้ที่นี่ก็มีผู้สมัครพอสมควร
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เงินเดือนดีคนมาสมัครกันเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละที่เรานึกออกตามธนาคารต่างๆแบงก์เบิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกบริษัทที่เกี่ยวกับการเงิน
1: มีเซลล์เอเจนต์นะคะที่Smart Incorporation Company Limited นะคะ
0: ครับผม
1: งานเต็มเวลา 80,000 ถึง 90,000 ต่อเดือนเป็นงานที่ปรึกษา การขายเป
0: ็
1: นงานขายนะอันนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: นะประมาณนี้แล้วกันลองไปเสิร์ชดูนะครับลองไปเสิร์ชใน JobsDB ได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วลองดูแล้วก็อย่างที่เขาบอกลองไปปรับพวกเรซูเม่ให้มันอัปเดตอยู่เรื่อยๆก็จะมีโอกาสได้งานได้เร็วอย่างนี้นี่แหละ
1: แต่ว่านี่คือเขาค่อนข้างบอกละเอียดมากเลยนะทั้งเรทเงินเดือนหร
0: ือ
1: แม้กระท
0: ั่
1: งแบบว่าตอนนี้มีแคนดิเดตเยอะไห
0: ม
1: เขาบอกหมดเลย
0: เช็คได้หมดเลยขอบคุณ JobsDB ด้วยนะคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะต้อนรับ1แขกรับเชิญของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพนะคะคุณแก้มใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณแก้มใหม่สวัสดีครับ
1: ถามชื่อก่อนเลยว่าแก้มใหม่นี่เป็นชื่อแบบชื่อจริงๆหรือชื่อในวงการ
5: เกิดเลยค่ะ
1: หรอ
4: มันมีความหมายไหมหรือมียังไงคะ
5: ที่จริงเป็นที่จริงจะชื่อปีใหม่ค่ะ
0: ปีใหม่เราเคยได้ยินนะมีหลายคนปี
5: ใหม่
0: แ
5: ล้วคราวนี้พอออกมาแล้วคุณย่าดันครีเอทีฟก็เลย
0: เอาคำว่าใช้ว่าจำมั่ม
5: เพราะว่าออกมาแล้วแบบแก้มแบบ
0: พวงแก้มมาเลย
5: เต็มมากเลยค่ะก็เลยเอามารวมกันเป็นแก้มใหม
0: ่แต่ชอบคำว่าปีใหม่ด้วย
5: ใช่เกิดมาที่1มกราพอดี
0: โอ้โหโอเคอย่างนี้เข้าใจแล้ว
1: โชคดีมากที่ไม่ชื่อปีแก้ม
0: ชื่ออะไรนะ
1: ปีแก้ม
0: โอ้โหเอาดีแล้วแหละแก้มใหม่น่ารักดี
1: แต่ชื่อเท่เลยนะเป็นแบบป
0: ี
1: เจนซีเลยนะ
5: แต่สมัยก่อนอายมากเลยค่ะชื่อประหลาดอะค่ะแบบสมัยก่อนก็มีแค่เมพอยนะอะไรอย
0: ่
5: างเงี้ยค่ะแล้วมาชื่อสองพยางค์แบบ
0: อีฝนอะไรอย่างเงี้ย
5: ง่าย
0: ๆมันจะต้องมีแบบไปเปลี่ยนเองแหละอย่างเงี้ยให้มันดูเก
5: ๋ๆใช่ๆชื่อแต่เกิดค่ะ
0: ต้องไล่ให้มาดูในใบเกิดว่าชื่อจริงๆใช่มั้ยโอเค
1: เพราะว่าตอนแรกก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะหรือว่าเขาแบบว่าเป็นชื่อในวงการ
0: มาเพิ่มชื่อแก้มแล้วเพิ่มใหม่เข้าไปอะไรอย่างงี้โอเคแล้วคุณแก้มใหม่เอาเล่าให้เราฟังว่าเรียนอะไรมาก่อนที่มาทำหน้าที่มาทำอาชีพแบบเป็นช่างแต่งหน้าครับ
5: แก้มเรียนนิเทศม.กรุงเทพมา
0: เฮ้ยนี่รุ่นน้องผม143
5: 157ค่ะ
1: โอ้โหประมาณเกิน10ปีอ่ะ
0: 14
1: เออ
0: ไม่น่าถามเลย
1: ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องอยู
0: ่รุ่นหลาน
1: ไม่ไกลนะ
0: ไม่ไกลหรอพี่แก้มใหม่ไม่ต้องมาเอาใจพี่หรอก
5: ไม่ไกลมาก
0: แต่ก็ถือว่าตอนนั้นเรียนก็เรียนกว้างๆเคยคิดอยากจะไปทำงานด้านนิเทศป่ะตอนนั้น
5: พอจบมาวิทยาโทรทัศน์ใช่ไหมคะก็ไปทำงาน
0: ด้วย
5: ใช่ค่ะแล้วก็ไปทำครีเอทีฟด้วยก็คือเป็นสมัยก่อนได้ฉายาว่าแก้มใหม่ร้อยอาชีพค่ะ
1: ทำมาหลายอย่างค่ะใช
0: ่
5: ก็แบบ
0: มีอะไรบ้างอ่ะหลังจากเรียนจบปุ๊บไปทำอะไรมาบ้าง
5: ก็ตอนเรียนจบก็มีแต่งหน้าไปด้วย
0: แล้วแต่งหน้ามันมาได้ยังไง
1: มันต้องไปเรียนเองไหมหรือ
0: เป็นคนชอบความสวยความงามตั้งแต่เด็กไหมแบบ
5: ไม่ค่ะเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ไม่แต่งตัวเลย
0: เนี่ยเพราะเราดูแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้แต่งหน้าจัดเลยนะดูเป็นคนแบบสบายสบาย
5: สมัยเป็นเด็กนิเทศที่เหมือนคนเรียนครูค่ะ
0: ค
5: ิดเท่าเขา่ารวบต่ำ
0: อยู่ในกฎระเบียบ
5: โปโลไปเรียนไม่เคยใส่เสื้อนอกเลย
0: แล้วเด็กบอดลุยๆด้วยเขาจะไม่ค่อยมาสวยๆก็หรอกเนาะใช่ป่ะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
1: เหม
5: ือนแล้วเรียนเต็มอะค่ะจนเหมือนแบบซัมเมอร์สุดท้ายแล้วเหมือนไม่มีตัวจะลงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกว่าถ้ากลับบ้านก็ดูไม่มีประโยชน
1: ์แม
5: ่กลับมาบ้านก็เหมือนก็แกก็มานอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรเง
0: ี้
5: ย
0: หรือเวลาเยอะ
5: ใช่แบบปิดเทอมอะไรเงี้ย
0: ครับ
5: ไปให้ไปโรงเรียนแต่งหน้าค่ะ
1: อันนี้คือเป็นไอเดียแม่หรือเป็นไอเดีย
5: แม่ค่ะ
0: คุณแม่เขามองขาดเนาะแล้วเราไปเรียนที่ไหนอะครับเรียนแต่งหน้าเนี่ย
5: ไปเหมือนสถาบันสอนแต่งหน้าค่ะ
0: ที่เขารับโดยเฉพาะเลยอ๋อไม่ใช่ที่มองกรุงเทพนะมันไม่ได้มีใช่ป่ะ
5: ไม่ค่ะเรียนอยู่มันเดือนครึ่งเลยค่ะมันไม่มีอะไรทำจนถึงขั้นต้องแม่ก็ให้ไปเรียนยาวๆไปเลย
1: สมัยนั้นมันต้องเป็นสถาบันแบบ MIT อย่างงี้ป่ะ
0: โทษนะพี่แนน
1: ขอบคุณครับ
5: ใกล้เคียงค่ะแต่เป็นอีกที่นึงใช่ๆ
0: อ๋อเหรอ
5: เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วตอนนี้
0: ที่ไหนรู้จัก
1: แล้วตอนนั้นคือเราไปเรียนแล้วเราเริ่มชอบมันตั้งแต่ตอนที่เรียนหรือว่ายังไม่ชอบ
0: นั่น
1: น
0: ่ะสิ
1: เรารู้สึกกับมันยังไง
0: เพราะตัวเราก็เป็นคนไม่แต่ง
5: มันดูเหมือนท่องข้อสอบเคมีฟิสิกส์ชีวะเลยค่ะมันเหมือนแบบ
1: ทฤษฎีหรอ
5: 1 2 3 4มันดูเยอะไปหมดมันไม่ได้เหมือนในสิ่งที่เราคิดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยพออยู่แล้วมันก็ก็ต้องมีความพยายามกันไปเรื่อยเหมือนแบบเริ่มจากก็ไม่ถึงก็เชิงกับศูนย์แบบว่าก็
0: ผู้หญิงอะเนาะมันก็ต้องผ่านมาบ้าง
5: ได้อะไรเงี้ยแต่มันดีตรงที่ว่าอ่ะมันเป็นทางนี้นี่มันไม่ใช่ทางนี้
0: อ๋อเราแต่งให้เขาเหมือนเราเป็นศิลปินนะวาดรูปทุกอย่าง
5: ใช่ใช่ใช่มันเลยมีความสนุกกว่าที่แบบเราแบบขี้เกียจแต่งหน้าตัวเองแล้วก็ขี้เกียจไปล้างหน้านั่นนู่นนี่ก็เลยมีคนให้เล่นมากกว่า
0: แค่เราเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าไม่ได้หมายถึงว่าเราจะแต่งหน้าไม่ได้เน
5: า
0: ะ
5: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ชอบไมเซตที่บอกมีคนให้เล่นแบบว่าเออไม่เป็นไรหน้าฉันหน้าฉันไม่เละหน้าเธอแหละ
0: หน้าใครเป็นใครหน้าแรกใครเป็นหน้าแรกแม่
5: จังหวะตอนเรียนมันก็มีแบบ
0: เพื่อน
5: มาให้ใช่ค่ะแบบว่าเราแบบคาบนี้สอบอันนี้ก็ให้คนนี้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: เรียนอยู่นานไหมคะ
5: ก็เรียนประมาณเดือนครึ่งเลยค่ะเดือนครึ่ง
0: เชื่อว่าเดือนครึ่งมันก็เรียนรู้อะไรได้ก็เ
5: พราะมันทำ
0: ที่เหลือไปเอาประสบการณ์
5: ใช่ค่ะเหมือนจันทร์ถึงศุกร์ก็เหมือนเรียนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มมีความเคยชินมากขึ้น
0: แล้วมันสนุกไหมตอนที่เราเริ่มเรียนเราเริ่มมองไหมว่าเออพอมันได้แล้วเนี่ยจะไปประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้านี่แหละ
5: ก็เหมือนเป็นอาชีพเสริมมากกว่าค่ะเหมือนลองไปทำถ้าเกิดทำได้ก็เป็นอาชีพเสริมไปแต่ว่า
0: ไม่เสียหายอะไร
5: ใช่ตอนนั้นคือยังไม่ได้มองว่าเขาจะเป็นอาชีพหลักของเราเลยอะไรเงี้ยค
1: ่
5: ะ
1: แต่จริงยุคนั้นน่ะการเข้าถึงความรู้เรื่องแบบการแต่งหน้ามันไม่ได้มีเหมือนมีการรีวิวอินฟู
5: น้อยมากเลยค
1: ่
5: ะ
1: เออช่างแบบสมมติเครื่องสำอางอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่ไหมคะ
5: ต้องไปลองเอาเองค่ะมันไม่ได้มีใครแบบชี้เป้าว่าปากตะกร้าชี้พิกัดว่าอันนี้ดีสวอตมาให้แล้วลองมาให้แล้วเงี้ยไม่มีค่ะต้องแบบตกเย็นมาเนี่ยครูสอนสิ่งนี้ต้องเริ่มไปแล้วเริ่มไปห้างเริ
0: ่
5: มไปเทสดู
0: แ
5: ล้วสักพักนึงก็ต้องมาลองกับตัวเองลองผิดลองถูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความลำบาก
0: แล้วมันมีแบบพวกรุ่นพี่ในวงการบรรยากาศของวงการนี้มันเป็นยังไงนะตอนนั้นนะครับมันแบบฉันไม่สอนหรอกมันก็วิชาของฉันฉันห่วงจะไม่ให้ป่ะมันมีไหมสงครามแบบช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่ค่ะมันคือว่าพอเรามาเรียนกับสถาบันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีคุณครูมีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมาประกบเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาพร้อมจะให้เราไม่ได้แบบไปขนควายขนาดนั้นอาจจะเป็นความโชคดี
0: ได้วิชามาย
1: ังไม่ได้แบบเข้าบรรยากาศชิงชังเนาะตอนเรียน
0: เดี๋ยวไม่ได้หมายถึงว่าวงการมันน่ากลัวนะเราอยากรู้เฉยเราดูละครเยอะไง
1: ใช่เสพเยอะไง
0: มันดูแบบเป็นวงการที่ต้องพูดเก่งฉะฉานแต่งอะไรอย่างเง
5: ี้
0: ย
5: เจ
0: า
5: ะ
0: แจ้งคุณพี่ยังไงมั้งคะคุยเก่งไปแล้วเห็นทุกคนคุยเก่งแล้วจะแบบเออเหมือนคาแรคเตอร์เขาจะเป็นแบบเนี้ยช่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณแก้มใหม่ดูแบบ
5: ทีมนิ่งอินโทรเวิร์ตค่ะ
0: ก็ดูจริง
1: ๆแต่ก็มีนะช่างแต่งหน้าที่มันแน่ว่ามีหลาย
0: ไม่ได้ว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะ
1: แล้วเรียนจบแต่งหน้าแล้ว1เดือนครึ่งหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อ
0: ครับ
5: ก็กลับมาเรียนปี4เทอมสุดท้ายปกติค่ะแล้วก็คราวนี้พอที่เราเรียนนิเทศอะค่ะมันก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาทำเกี่ยวกับพวกโปรดักชั่นกองถ่ายอะไรพวกนี้ค่ะเพราะเขาเห็นเราไปเรียน
0: บ
5: อกว่าอ่ะลองดูไหมลองมาแต่งหน้ากองถ่ายดูมันก็เลยได้รับโอกาสตรงนั้นในการเข้าไปทำ
1: ครั้งแรกที่ต้องลองงานจริงๆมันแบบกดดันมาก
0: ไหม
5: เครียดมาก
0: เพราะตอนนี้มันเป็นงานแล้วเนาะ
5: ใช่ใช่ค่ะมันเหมือนแบบพอไปเจอกองแรกมันไม่ใช่แบบมันเป็นแบบเจอพี่ดาราเลย
0: เป็นกองอะไรครับซีรีส์หรือว่าเป็นโฆษณา
5: เป็นรายการ
0: เป็นรายการ
5: ไปเจอเนี่ยค่ะพี่โอพี่อาร์ต
0: อ๋อเหรอ
5: ใช
0: ่โอ้หน้า
5: หน้าแ
0: รกเคยแต่งหน้าอาร์ตไปแล้ว
5: ใช่
0: แต่งยากไหมฮะ
5: เอาใจยาก
0: ค่ะผู้ชายก็ไม่ค่อยแต่งด้วยไงทั้งโอทั้งอาร์ตอ๋อนั่นคือเจอคู่แรกเลย
5: ใช่ใช่
0: แล้วเป็นไงผ่านมาได้ยังไงวันนั้นมีปัญหาอะไรไหมการทำงาน
5: ไม่ค่อยค่ะอาจจะมีความแบบเครียดนิดนึงก็แบบว่าพอออกหน้ากล้องมันแล้วจะมันจะเป็นยังไงคือเราไม่ได้แบบพอตอนเราเรียนอ่ะไม่มีใครมาบอกเรานี่ว่าเอ้ยแต่งหน้าออกทีวีจะเป็นอย่างนี้นะไฟแบบนี้จะเป็นอย่างนี้นะผิดบ้างถูกบ้าง
0: โหจริงแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะแต่งเพื่อไปงานแต่งเพื่อออกรายการแต่งเพื่อถ่ายซีรีส์แต่ละอย่างมันคนละแบบ
5: ไฟมันคนละแบบแล้วแต่ละที่ก็จัดไฟไม่เหมือนกัน
0: ซึ่งปกติพี่อาร์ตเนี่ยถ่ายละครก็ยังไม่แต่งหน้าเลยนะคุณถือว่าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสแต่งหน้าคุณอาร์ตมารุดนะ
5: ไม่ก่อนสมัยก่อนก็คือไม่แต่งเหมือนกันค่ะโดนไล่ให้ไป
1: ซับๆเอา
0: หรอให้แบบ
5: ให้ถือใช่ให้ถือแป้งวิ่ง
0: คอยซับคอยซับ
5: วิ่งไล่พี่อาร์ตอะไรอย่างเง
0: ี้
5: ยค่ะ
0: พี่อาร์ตเป็นมาอยู่แล้วเห็นไหมเขาไม่ชอบแต่ง
5: แต่ปัจจุบันเขาแต่งขึ้นแล้วนะคะน่า
0: จ
5: ะรับสภาพไม่ได
0: ้ตอนนี้ต้องยอมแล้วเพราะ40กันแล้ว40กันแล้วต้องแต่งละ
1: อะไรก็คืองานแรก
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่ได้ทำเป็นอาชีพไหมคะหรือว่ามีแบบจ็อบบุ๊กเข้ามาเรื่อย
5: ๆมีประปรายบ้างค่ะมันจะมีก็บางทีก็พอเราไปเรียนเขาก็จะมีให้ไปฝึกกับแบบอาเชียร์ลีดเดอร์มหาลัยนั้นมหาลัยนี้มาขอสปอนเซอร์เราก็ไปพอเด็กๆก็แบบเจอเรารู้จักเราบางทีเขามีงานข้างนอก
0: เขาก็เรียก
5: เขาก็เรียก
0: พวกนี้มันต้องเป็นการหาคอนเนคชั่นนะจริงๆแล้วอ่
5: ะ
0: เริ่มจากพวกน้องๆพวกนี้แต่ละเราเรียนนิเทศอย่างน้อยเพื่อนๆแล้วก็กระจายไปอยู่ตามกองต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไรเราเจอหรือยังช่วงแรก
5: ๆช่วงแรกก็คือมันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะไม่มีความจำเจว่าอ
0: ยากไปก็ไป
5: ไม่มันเป็นแบบว่าวันนี้เราจะเจออะไร
0: มันไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหม
5: มันตื่นเต้นทุกวันวันนี้ว่ามันแบบลูกค้า
1: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
5: า
1: ะ
5: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบนี้เฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: มันก็ต้องแก้ปัญหาอยู่เรื่อย
5: ใช่เป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ครับ
1: แต่อย่างในช่างแต่งหน้าเขามีแบ่งประเภทไหมคะว่าอันนี้เป็นช่างแต่งหน้า สมมติว่าช่างแต่งหน้าเจ้าสาวไปเลยหรือว่านี่จะแบบแต่งแร็คไปเลยอะไรอย่างเง
5: ี้
1: ย
5: มีค่ะบางคนถ้าเกิดว่ามีลายเส้นตัวเองชัดเขาก็จะมีทางเฉพาะของเขาอะไรเง
0: ี
5: ้ยแต่ช่างบางคนก็เป็นมัลติฟังก์ชัน
0: ได้หมด
5: แล้วว่าแล้วแต่แนวทุกคน
0: แต่พอทำไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็จะเริ่มเจาะไปทางไหนทางหนึ่งมากขึ้นเนาะอันนี้อาจจะเป็นช่างอยู่ที่กองอันนี้เป็นช่างโดยเฉพาะช่างงานแต่งงานอ่ะจะรู้สึกว่าเขาจะมีความแบบแยกไปเลยจะไม่ค่อยได้เห็นงานอื่นๆสักเท่าไหร่
5: จะมีพอร์ตมีแนวทางมีการแบบค
0: ุ
5: ยกับลูกค้าแล้วก็เขาจะมีที
0: ม
5: ค
1: ่ะอย่างคุณแก้มใหม่นี่แบบถนัดแนวไหนที่สุดคะ
5: ที่จริงก็เหมือนเป็นมัลติฟังก์ชันไปแล้วเอางี้ดีกว่าผสมผสมกันค่ะ
0: ได้หมดได้หมด
5: ได้หมดแต่อาจจะยากพวกงานแบบพวกเอฟเฟกต่างๆ
0: เ
5: นี่ยยังไม่
0: ได
5: ้
0: มันไปอีกขั้นหนึ่งเนาะใช่ใช่เราเห็นแล้วพวกเอฟเฟกมันก็จะมีอุปกรณ์อีกแบบหนึ่งเลยอ่ะอยากจะรู้ว่าอย่างเราโทษนะพี่แนน
1: ค
0: ืออย่างพี่เนี่ยเป็นคนแบบไม่มีทักษะด้านศิลปะเลยเลยแบบลงสีก็คือลงได้แกนแกะน้ำเงินเป็นน้ำเงินแดงเป็นแดงแต่ไม่สามารถไล่สีได้ไม่รู้ทักษะด้านศิลปะมาเป็นช่างหน้าได้ปะเรามีทักษะด้านศิลปะมาก่อนไหมครับ
5: พอจะวาดรูปได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบโอ้ยเก่งแบบศิลปะ
0: มันจำเป็นไหมหลังจากที่เราได้มาเรียนแล้ว
5: ก็มีความจำเป็นค่ะแต่มันไม่ได้เหมือนแบบที่วาดในกระดาษ
0: ครับ
5: มันจะมีความแบบผิวนี้เท็กเจอร์นี
0: ้เรียนรู้ได้
5: ใช่ค่ะแต่ว่าของแกเนี่ยบอกเลยว่ามันมาจากความฝึกฝนการเรียนรู้แบบแทบจะทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ได้มาจาก
0: ความ
5: แบบเอ้ยมันแต่งหน้าเก่งนะแบบอุ๊ยอยากเป็นช่างจังเลยเงี้ยไม่ใช่อะไรเง
0: ี้
5: ย
0: ค่อยๆฝึกไปเรื่อย
5: ใช่ค่ะอ
1: ย่างสมมุติว่ามองหน้าคนคนหนึ่งเงี้ยสิ่งแรกที่คุณแก้มใหม่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไรผิวหน้าหรือว่าต้องวิเคราะห์ปัญหาของเขาหรือยังไง
5: ปัญหาค่ะแบบทางหน้านี่บางคนว่าคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนอาจจะต้องแต่งอีกฝั่งนึงไม่เท่ากันหรืออะไรอย่าง
0: น
5: ี้ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อมันต้องหาจุดที่มันต้องแก้ไขก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไป
5: ใช่ค่ะ
0: เรื่องสีที่หลังอย่างเงี้ยหรอ
5: เรื่องสีก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไร
0: ก็เป็นอีกทักษะ
5: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนค่ะใช
0: ่ซึ่งเอาจริงๆรู้สึกว่าช่างหน้าเนี่ยมันต้องคอยเหมือนอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเนาะเพราะมันจะมีเทรนด์อ่ะช่วงนี้แบบสโมกกี้อาย
1: ช่วงนี้ดอลลี่อาย
0: อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็มันต้องคอยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ป่ะ
5: ใช่ค่ะมันก็เป็นความไม่จำเจค่ะเหมือนต้องฝึกอยู่ตลอดเวลา
0: ครับครับ
5: ขนตาอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนหูติดเป็นแผง
1: เป็นก
5: ัง
1: ขาดเลย
5: อย
1: ่
5: างเงี้ยค่ะ
0: คิ้วแปดมิติอย่างเงี้ยเราเห็นสมัยก่อนทำอ่ะกระจายกันแบบไขว้อย่างนี้เลยแต่นี้มันก็เปลี่ยนไปเนาะความสวยความงาม
1: ใ
0: ช่หลายคนทำแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ความสวยความงามเนาะแล้วตอนนี้คุณแก้มใหม่ตอนนี้ทำช่างหน้ากี่ปีละ
5: ประมาณ8ปีปีนี้เข้าปีที่9ค่ะ
1: โอ้
0: ช่วงไหนที่เริ่มหันมาทำเป็นอาชีพจริงจังครับ
5: ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วค่ะประมาณช่วงหลังโควิด
0: เออมันมีจุดเปลี่ยนอะไรอ่ะ
1: เออทำไมถึงแบบว่าเปลี่ยนมาทำจริงจัง
0: โควิดมันงานกองไม่มีด้วยมั้ง
5: ใช่ค่ะเหมือนพอตอนก่อนหน้านั้นนะเหมือนทำเบื้องหน้า แล้วก็เบื้องหลังไปด้วยพร้อมๆกัน
1: เบื้องหน้าคือ
5: เป็นอินฟูรับไลฟ์ขายของไปแคสงานไปอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่แล้วก็หลังบ้านก็ทำเป็นครีเอทีฟอะไรประมาณนี้ค
0: ่
5: ะ
1: แล้วพอช่วงโควิดปุ๊บ
5: งานทุกอย่างมันก็แล้วก็พอเรามาจมอยู่กับแบบพวกแบบงานหลังบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะมันทำรู้สึกว่าเราเครียดสิ่งที่เราชอบในแต่ละอย่างที่เราทำอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเอาความชอบมาครอบด้วยคำว่างานธุรกิจเงินหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่สามารถแบบทำให้เราแบบมีความสุขกับมันได้อีกถ้าเราเครียดแทนที่สิ่งที่เราชอบจะเป็นสิ่งที่เราไว้แบบระบายอารมณ
0: ์
5: อ่ะแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยเรากำลังจะเกลียดสิ่งที่เราชอบอ่ะ
0: ก็เลยพลิกก่อนแล้วตอนนั้นมันเริ่มเห็นความสนุกกันเป็นช่างแต่งหน้าหรือยัง
5: ก็รู้สึกว่าเหมือนความรู้สึกของเราอ่ะมันกลายเป็นว่าชอบก็ไม่ได้ชอบเกลียดก็ไม่ได้เกลียดพอความรู้สึกอยู่ตรงกลางความผิดพลาดความสุขความอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถ ดึงเข้าดึงออกได้ตลอด
0: มันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
5: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าเราถ้าเกิดทุกข์ก็ไม่ได้จมกับมันนะถ้าเกิดมีความสุขเราก็จะไม่ปื้มปิ่มจนแบบเลื่อนไปกับมันเลย
1: ชอบคำว่าดึงเข้าดึงออกนะเห็นภาพเลยอ่ะเหมือนแบบเราไม่ได้จมอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นเท่าสิ่งที่เรารู้สึกอินกับมันมากๆจริงๆ
0: เทมว่าเป็นจ็อบเนาะ
5: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเท่าที่แต่งมาอ่ะเคยมีเคสไหนไหมที่แบบเป็นปัญหาแบบเห็นหน้างานแล้วแบบช็อกมาก
0: ยากๆหน่อย
5: มันก็มีหลายครั้งเหมือนกันค่ะเหมือนแบบว่าสีผิวไม่แจ้งก่อนว่าอาจจะแบบผิวเข้มเกินไปอยากได้ลุคนี้ลุคประหลาดประหลาดแต่ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะเราจะมีอุปกรณ์ให้เราเตรียมไปเฉพาะอยู่แล้วใช่ปะ
5: บางทีสีเราไม่มีสีที่เขาอยากได้อะไรอย
0: ่
5: างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราแก้ปัญหายังไงอะ
5: อาจจะต้องคุยกับเขาว่าแบบเรามีประมาณนี้หรือแบบว่าสี
0: อย่างนี้ได้ไหม
5: พยายามไปดูในกระเป๋าว่าแบบมันจะมีอะไรทดแทนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่
0: เพราะจริงช่างก็ต้องมีไปเผื่อๆอยู่ประมาณนึงเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแม่สีหลักๆอะไรอย่างเงี้ยไหมคะแล้วก็ไปผสมหน้างานเพื่อให้มันเข้ากับสีผิวของลูกค้าไหมหรือว่า
5: ใช่ใช่ค่ะแต่บางทีถ้าเกิดเข้มมากเกินอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเงี้ยค่ะ
0: เอาอย่างง่ายๆอย่างแข็งเงี้ยเขาก็จะมีแป้งส่วนตัวของเขาถ้าเกิดเราไปออกรายการโดยที่ไม่ได้แจ้งว่ามีใครบ้างเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เตรียมไปสำหรับทุกคนใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาได
1: ้เคยเจอศิลปินลูกค้าคนไหนไหมที่ทำให้จำไม่ลืม
5: มันก็มีค่ะ
0: ทั้งเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้นะ
5: ทั้งเรื่องดีใช่ใช่ค่ะมันก็มีตรงที่ว่าแบบว่า เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีเลทกับเราได้ในบางเรื่องแล้วก็ในบางเรื่องบางคนก็หูดับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันยังไง
0: อ่
1: ะ
0: ไม่
5: คือแบบว่าเหมือนบางทีก็พูดคุยกันอยู่ดีๆแล้วบางทีอยากลุกก็ลุกไปเลยแต่งหน้าไม่เสร็จก็ลุกไปเลยอะไรเงี้ยก็มี
0: แล้วไปไหนอ่ะ
5: ก็แต่งไม่เสร็จก็เขาก็ไปเลย
0: อ้าวแล้วเขาไม่รู้สึกหรอว่าเขาไม่ให้เสร็จก่อน
5: ก็ไม่รู
0: ้แต่เขาก็พอใจแค่นั้นเขาก็ไปเลย
5: ใช่ใช่แต่เขาไม่ได้พูดไงว่าอ่ะพอแค่นี้นะครับ
0: แปลกจริง
5: ว่ะ
1: แต่มันมีแบบในหนังไหมสมมติว่าคุณย้ำใหม่แต่งแล้วแบบส่องกระจกแล้วแล้วก็ลบหน้าอะไรอย่างนี้ป่ะ
5: ไม่มีค่ะแต่ก็ให้บอกว่าเพิ่มมานี้แต่การมาด
0: ูละครเยอะค่ะใครมันจะเห็นหน้าเลยคิดอย่างไรวะ
5: เออถ้าเกิดคนเราเห็นว่าแบบสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะก็คนจะแบบก็คงบอก
1: ใช่ไหม
5: เออถ้า
0: เกิดในมุมคนนั้นเขาอาจจะแบบดูเล่นโทรศัพท์อยู่อะไรอย่างนี้เนาะเหลือไปทีอ๋อค่ะแดงฉานไปแล้วอย่างเงี้ย
5: ก็แบบเออขอแก้มันที่จริงมันปรับแก้ได้ค่ะมันแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช
1: ่แต่อย่างคุณย่าใหม่นี้รับแต่งเจ้าสาวด้วยไหมคะ
5: รับด้วยค่ะ
1: มันกดดันไหมมันคือวันสำคัญของเขาเลยนะ
5: เจ้าสาวเนี่ยค่อนข้างเครียดเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับเขาแค่วันสองวันเราต้องคุยกันเป็นหลักเดือน
0: อืมใช่ใช่
5: เพราะว่าเรื่องชุดเรื่องปัญหาว่าอ่ะสมมติว่าวันนี้เขาอยากเป็นคนที่สวยที่สุดเลยอ่ะมันจะมาพึ่งเราคนเดียวก็คงไม่ได้อะไร
1: ต้องให้ความร่วมมือกันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
5: ค่ะว่าเขาแบบอยากสวยความว่าสวยของเขานี่คือสวยขนาดไหน
0: ครับ
5: ถ้าเขามีปัญหาตรงหน้าช่วงไหนก็ต้องแนะนำแบบคอนซัลท์เบื้องต้น
0: ช่วงนั้นไปให้หัตถการก่อนนะให้เรียบร้อย
5: ช่วงเดือนนี้อาจทันไหมทันไหม
0: ฉีดแป้งไม่ได้ช่วยให้คุณสวยขึ้นได้ทุกอย่างหัตถการเท่านั้นค่ะ
5: สวยขึ้นได้แต่ว่าแบบจะสวยที่สุดไง
1: แต่การดิวกับความคาดหวังของลูกค้าน่าจะยากเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นคนก็จะไปเซฟรูปดาราเนาะแล้วก็เอามาเป็นเล็บไปขอแบบเนี่ยแต่งแบบต้าเหนิงลูกนี้อะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมเราได้เล็บที่มันแบบไปถึงยากเหมือนก
5: ัน เจอแบบฝรั่งเจอแบบหน้าหมวยเล็บฝรั่งหน้าฝรั่งเล็บเป็นหมวยอย่างเงี้ยเออก็มีค่ะ
1: แล้วกล่อมเขาไหมจิตวิทยา
5: ต้องคุยกับเขาว่าอ่ะโทนที่อยากได้อ่ะมันคือเป็นสไตล์ใช่ไหมหรือชอบสีใช่ไหมอ่ะก็จะถามเขาว่าชอบอะไรในลุคนี
0: ้ครับ
5: ถามอิงเขาไปเลยว่าจี้ว่าแต่ละลุคกับลุคที่เขาอยากได้เนี่ยเขาอยากได้อะไรแล้วค่อยมาปรึกษากันอีกทีว่าควรไปในทิศทางไหนใส่ชุดแบบไหนผมจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนเป็นการบริหารความคาดหวังเขาเหมือนกัน
0: รายละเอียดมันเยอะแล้วพอถึงวันงานจริงอ่ะก็จะมีไอเอเนี่ยมาขอนั่งแต่งด้วย ขอเพิ่มอีกหน้าหน่อยเดี๋ยวอีแต่งงานเดี๋ยวเพิ่ม
1: ล็อกห้อง
0: ล็อกเจอปัญหานี้มั้งไหม
5: คือแบบว่าเจ้าสาวขากรุณาเคลียร์กับออแกไนซ์ให้เสร็จ
0: กี่คนกี่คนก็ว่ากันไป
5: ญาติให้เสร็จให้เขามีอะไรต้องทำไหมชำรวยเสร็จยังของนั่นนู่นนี่เสร็จหมดแล้วเน
1: า
5: ะโอเคล็อกห้อง
1: ล็อกห้องเลย
0: ไม่งั้นพออีมาไอเอก็จะบอกอยู่จังมาตรงนี้ที่มาแต่งให้เรียบร้อยก่อนมันก็จะ
1: งานตัวเองเหรอแสดง
0: ถ้าคุยไม่ดีนะมันเรื่อยๆเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็บางทีเขาไม่ได้เตรียมตัวว่าเขาเห็นมีช่างเขาก็ไม่รู้ไงบางท
1: ี
0: เขาแสดงซึ่งบางทีไม่แน่เพราะช่างเขาก็จะบอกมาแล้วว่าได้หน้าเดียวนะแล้วก็อย่างสามีเนี่ยได้แถมช่างไม่ได้แต่งนะบางทีผู้ช่วยช่างเป็นคนแต่งให้กู
1: เพราะว่าผู้ชาย
0: ออกทั้งหมดนะแต่กูนะออกทั้งหมด
1: เราหล่ออยู่แล้วไง
0: แล้วเนี่ยให้กำลังใจเขาก็พูดประมาณนี้แหละที่ทำให้เรารอดจากงานนั้นมาได้แล้วไม่ถูกนะ อ่ะอย่างงานแต่ละงานเนี่ยงานอันไหนที่เราสามารถอัพราคาได้สูงที่สุด
5: จะเป็นพวกงานถ่ายโฆษณาค่ะโฆษณาเจ้าสาว
1: บัดเจ็ตเยอะใช่ไหมคะ
5: เพราะว่ามันจะมีความละเอียดของงานมากกว่างานปกติทั่วไปเพราะว่าแล้วแต่ว่าอุ้ยสมมุติงานผมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ช่างที่เขาแบบเก่งมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะบางทีแบบอาจจะเป็นแบบอย่างณเดชหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับเบอร์นั้นก็ต้องทุกอย่างก็ต้องพรีเมียมไปหมด
5: แต่เรายังเป็นตัวจิ๋วอยู่เราก็ยังแบบแต่พอเข้าใจในความละเอียดของมันอะไรเงี้ยบางทีอะไรเงี้ยค่ะแบบพวกงานสกินแบบงานขายครีมอะไรพวกเนี้ยค่ะมันแบบบางทีมันซูมเข้าไปค่อนข้างเยอะความละเอียดของช่างก็ต้อง
0: ขออนุญาตถามแบบค่าจ้างได้ไหมประมาณไม่ต้องบอกเป็นตัวเป๊ะๆก็ได้ถ้าอย่างงานโฆษณาใหญ่ๆเงี้ยช่างได้ประมาณเท่าไหร่ครับต่อคิวนึง
5: ถ้าเป็นของแบบช่างใหญ่
0: ถ้าเป็นของเราเองก็ได้คร
5: ับ หลักหมื่น
0: หลักหมื่นแล้วมันไปได้ถึงไหนอ่ะหลายหมื่น
5: ใช่ๆค่ะบางคนก็3บางคนก็4ค่ะแต่ว่าถึงแก้มยังไม่ถึง
0: อาจจะมันแต่ละคนมันก็จะมีงานของตัวเอง
1: ค่ะอย่างเวลาคุยแต่งหน้าเนี่ยมันต้อง จำเป็นต้องคุยไหมจำเป็นต้องสมอลทอล์กกับลูกค้าไหม
5: จำเป็นค่ะ
1: จริงเหรอ
5: เพราะว่าการที่เราจะมานั่งประจันหน้ากับใครสมมติอย่างเงี้ยเป็นเวลาหลักชั่วโมงถ้าเกิดเราเงียบใส่กันม
0: ัน
5: จะเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิแบบอารมณ์แบบเดี๋ยวก็จะบอกลูกค้าคะมองบนค่ะนั่นนู่นนี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็คุยกับเขาแต่เราใช้นิ้วเอาเป็นสัญญาณอะไรเงี้ยค่ะแบบพยายามหาเรื่องรีเลทกับเขา
0: ถึงว่าเวลามาช่างเขาจะมีลำโพงมาด้วยหลังๆผมก็จะเปิด
5: ให
0: ้มันบรรยากาศมันแบบ
5: ให้มันไม่คุเกินอะไร
0: ซึ่งเข้าใจนะไม่ใช่แค่ช่างบางทีเราเข้าไปถ้ามันนั่งเงียบๆอ่ะ
1: มันก็อึดอัด
0: แล้วก็แบบกูเลือกที่จะหลับตาเลยค่ะบางทีข้างหน้าให้มันเหมือนง่วงไปแล้วหลับเนี่ยสบายใจทั้งคู่เพราะบางทีก็แบบก็ต้องเสียมองทั้งอื่น
5: ไม่สบายใจไง
0: ใช่ไหม
5: แต่ช่างก็ไม่สบายใจ
0: เราก็จะแบบเก่งๆกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมไม่สบายใจลูกค้า
5: เ
1: รา
5: ไม่ใช่แบบอารมณ์แบบเขามาเนี่ยถามคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยเขาอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่า
1: เราเคยเจอไหมเคยเจอไหมแบบเนี้ย
5: ก็
0: คนอารมณ์ไม่ดีมาแต่งหน้า
5: แบบไม่แบบเขาลงแบบว่าคนไม่ค่อยเสวนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เป็นเราที่อึดอัดเราอยากให้บรรยากาศมันดีเราก็จะพยายามหวานท็อปปิกไปเรื่อยๆจนกว่าจะโดนท็อปปิกที่เขาอยากคุยด้วย
1: อีกคำถามนึงที่อันนี้สงสัยส่วนตัวแต่ก็ไม่เคยถามช่างหน้าที่แบบว่าแต่งกันประจำเวลามันใกล้กันมากๆอย่างเงี้ยมันมีได้กลิ่นปากมากๆอ
0: ยากรู้มันต้องใกล้มากนะ
5: มาถึงว่ากลิ่นช่างหรือว่ากลิ่นลูกค้า
1: ผสมกันมันได้กลิ่นไหมแต่ของแนนอะเวลาไปแต่งก็จะพยายามรักษาความสะอาดช่องปาก
0: แล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึง
5: ได้มีได้กลิ่น
1: หรอ
5: บางคนอาจจะแบบสูบบุหรี่กินข้าวหรือว่าแบบข้อจะอยู่มาทั้งวันแล้วแบบน้ำลายบูดอะไร
1: แล้วเราทำไงอ่ะต้องควักหน้ากากขึ้นมาไหมหรือ
5: บางทีเราก็ใช่ใส่แมสช่วยได้ค่ะแล้วบางทีก็เป็นทริคอะชวนกินทำเป็นคว้าลูกอมกินแล้วกินไหมคะ
1: แปลว่าหลังจากนี้ถ้าแต่งหน้าแล้วช่างชวนกินลูกอมกินไปเถอะ
0: แปลว่ามึงปากเหม็นค่ะสะท้อนใจนะเวลาอยู่กองบางทีรีบๆไงแล้วรีบกินให้คนอื่นแต่งก่อนไงกินกินกินเดี๋ยวที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปโบไปตำหน้าหน่อยอะกูยังเคี้ยวอยู่เลย
1: โบลูกอมไหมคะ
5: มึงใช่นี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: เผลอๆไปนี่อ้ายนี่แหละที่พูดถึงพวกคุณพวกเรานี่แหละคือไม่ได้ปากเหม็นแต่บางทีมันทำกิจกรรมอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้ดูแลตัวเอง
1: มีกลิ่นนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นก็นิดนึงนะลูกค้า
5: แต่เข้าใจได้ค่ะบางทีแบบความเร่งรีบของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกินข้าวแล้วเดี๋ยวต้องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกที่จะกินสิ่งเดียวกันไปเลย
0: ครับ
5: เป็นกินเธอกินเธอกินฉันกินเดียวกันเลย
1: มันได้ไปแปลกปลอมเนาะกินอ่ะ
0: โอเคโอเค
1: ถามเรื่องเทรนด์การแต่งหน้าหน่อยดีกว่าคุณแก้ใหม่คิดว่าเทรนด์ตอนเนี้ยมีแบบเทรนไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยรอดเลยนะกับคนเอเชีย
0: ปีนี้เอาแล้ว
5: แต่ว่าแก้รู้สึกว่าเทรนในแต่ละช่วงอ่ะมันอยู่ที่ว่าการปรับใช้ของแต่ละคนมันอยู่ที่ว่าใครรอดไม่รอดคือหน้าแต่ละคนอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนกันอยู่
0: ไม่ได้ว่าจะตามเทรนกันได้ทุกคน
5: ใช่มันก็คือปรับใช้ได้ที่จริงอ่ะทำได้ทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ว่าปริมาณการทำ
1: อย่างสมมติว่าดอลลี่อาย
5: บางทีก็ทำแค่เป็นเล็กๆพอให้มันดูแบบหน้าไม่จืดให้มันดูแบบกลมขึ้นกล่อมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปทำแบบญี่ปุ่นที่แบบว่ามาถึงใต้แบบหน้าแก้มอย่างเงี้ยคนก็คงจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วดอลลี่อายมันเหมาะกับคนหน้ายาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มันก็ช่วยทำให้มันมีความแบบ น่ารักขึ้น
0: ได้ยินบ่อยมากดอลลี่อายมันคืออะไรนะ
1: ไอ้ที่ตุ่ยตุ่ย
0: อ๋อข้างล่างที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกดอลลี่สโมกจะอยู่ข้างบนโอเคแล้วโอเคโอเคแต่ก่อนแฟนผมชอบเขียนเฉพาะตาตรงเนี้ยเขาเป็นคนไม่แต่งเยอะหมวยมากๆไงเขาจะ
1: อายไลเนอร์
0: แต่ก่อนเราคิดว่าเป็นอายไลเนอร์พอเราได้แต่งงานเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่อายไลเนอร์มันคือการวาดขึ้นมาเลยเวลาหลับตาเนี่ยวาดแล้วก็ทาทาเนี่ย
1: สร้างใหม่เลยเหรอ
0: สร้างขึ้นมา
5: เพราะว่าลืมตามา
0: พอลืมแล้ว
5: เส้นมันก็ไม่เห็นแล้ว
0: ใช่เออพอดีเลย
5: ถมมารอ
0: ผู้หญิงอะเก่งนะจริงๆอะแต่งหน้ากันเองทุกเช้า
1: เพราะว่าคุณแก้ใหม่เป็นไหมเวลาที่เราล้างหน้าแล้วพอเราแต่งหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นคนละคนได้ขนาดนี้วะเนาะ
5: เป็นกับตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกกับลูกค้าด้วยบางทีเราก็
1: คือไม่ใช่ว่าไม่สวยนะแต่มันหมายถึงแบบคนละคนเลย
0: ใช่ใช่มันเห็นหน้าอีกแบบนึงเลยอ่ะ
5: มันเหมือนแบบพอเป็นการแต่งหน้ามันเหมือนแบบเป็นการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนในจุดๆนั้นอะไรเงี้ยแบบวันนี้แบบอยากแบ๊วจังเลยล่างตาตกดีกว่าวันนี้อยากเฉียวอยากแบบไปจิกชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยก็วาดตาวิงขึ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันก็สนุกกันเนาะ
1: ใช่
0: จริง
1: แต่จริงๆแล้วการแต่งหน้าถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอุ๊ยทำไมแต่งแบบแต่งน้อยจังเลยมันดูมินิมอลแต่งจริงมันยากใช่ไหมถ้าแต่งน้อยอะ
5: แต่งน้อยใช้เวลามากกว่าแต่ง
0: ให้ดูเหมือนไม่แต่งยากกว่าเหรอ
5: ใช่ใช่ค่ะดีเทลของผิวมันเยอะกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแต่งเข้มอะก็คือแบบโบกป๊อปป๊อปป
0: ๊อ
5: ป
0: ก็
5: เสร็จค่ะแต่นี่มันต้องใช้แบบความจุบจิบเล็กๆเล็กๆอะไรเงี้ย
0: ซึ่งบางทีหน้าคุณลูกค้าพอบางแล้วก็มันก็ไม่รอดอะค่ะแป้งดีกว่าค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่าไหมแม
1: ่เบรกคุยมันมาเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: ไอ้โต๊ะทำงานเธอโปร
0: รับปริญญาร
6: ับสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: EFM 94
1: ได้หมด
7: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
1: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
2: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
3: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
4: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
5: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
8: พบกับ
9: แฉข่าวเช้า
7: วันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ ดาด้า DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
12: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
13: เอโย SKG สวัสดีครับพวกเราคิมกันครับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ท้ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
16: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
17: กลับมาค่ะได้ตัวทำงานเทิร์นโปรค่ะ
18: เบรกสุดท้ายกับคุณแก้มใหม่เป็นช่างแต่งหน้ามาคุยกันวันนี้ครับ
17: ใช่แล้ว
18: จิ๊กว่ายังไงพี่นายบ้าง
17: ขอถามเรื่องไอ้นี่ดีกว่าที่แบบดราม่าที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทำไมเวลาบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยก็แต่งหน้าเหมือนกันทำไมเวลาแต่งหน้างานแต่งมันถึงแพงแล้วมันก็เลยมีบางคนหัวหมอคือไม่บอกว่าเป็นงานแต่งคิดว่าแบบไปแต่งอีเวนต์อย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเลทอีเวนต์แต่จริงๆแล้วตัวเองอ่ะมีงานแต่ง
18: เข้าใจ
17: เ
18: น
17: า
18: ะ
17: ในมุมมองช่างแต่งหน้าอาชีพว่ายังไงบ้างคะ
19: แต่ถ้าเกิดเราเจอแบบนั้นล่ะเราก็คงเก็บของกลับบ้านเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าคุณมีงบประมาณเท่านั้นนะคุณก็ควรคุยก
18: ับ
19: ตรงๆแล้วก็แบบว่าไปเลือกช่างที่เขารับในเลทราคานี้ได้เพราะว่าผลงานเราอ่ะงานแต่งหนึ่งครั้งอ่ะ
17: ค
19: ิดดูดิจำนวนแขกในงานอ่ะกี่คนที่จะต้องเห็นงานเราถ้าเกิดว่างานเรากลายเป็นว่างานเราไม่สวยอ่ะงานเราไม่ดีในเรทราคาเท่านี้แปลว่าคนทั้งงานเขาก็จะไปพูดต่อว่าเอ้ยช่างแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ดีเลย
17: แล้วมันก็ทำให้เราเสีย
19: ดิตเราไปเลยใช่ค่ะในมองในมุมนี้นะคะ
18: แล้วก็พวกอุปกรณ์แป้งเปิ้งของในกระเป๋าแล้วด้วยเนาะใช่ไหมถ้ามันเกี่ยวป่ะหมายถึงว่าถ้าเราใช้แบบเคาน์เตอร์แบรนด์ดีๆเราก็สามารถที่จะเรียกราคาได้แพงขึ้นป่ะ
19: ด้วยค่ะแต่ว่าก็มันคือตอนนี้แกรู้สึกว่าปัจจุบันอะคนจะโฟกัสที่ฝีมือช่างมากกว่าของในกระเป๋าค่ะ
18: โอเคโอเคเราคิดว่าต้องดูแบบถ้าเราใช้ของดีก็ราคาก็จะแพงหน่อยไม่ได้เสมอไปใช่ไหม
19: ไม่ได้เสมอไป
18: ฝีมือมากกว่าฝีมือเป็นหลัก
19: แต่ส่วนใหญ่คนก็จะซื้อของตามๆกันค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์แบรนด์บ้างแบบ
17: ปน
19: ปาสิ่งไหนใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในกระเป๋าของมันอยู่แล
18: ้
19: ว
18: ในมุมผู้ชายของผมอะของแพงเท่ากันดีจริงปะ
19: แล้วแต่ตัวแล้วก็แล้วแต่ว่าจะถูกกับใคร
18: บางทีผิวก็ไม่ได้เหมาะสำหรับของดีเสมอไป
19: บางทีก็สิ่งนี้อาจจะทำมาตอบสนองกับคนที่เป็นผิวแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันแพงหรือไม่แพงตรงไหนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้ดีกับคนที่มีพื้นฐานผิวหน้าเป็นแบบนี
18: ้
19: มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาใช้ดี
18: บ
19: างคนอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่
17: แต่อย่างแบบเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางมันเยอะมากเลยทั้งแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ก็มีเกาหลีแบรนด์ไทยดีๆหลายแบรนด์ก็มีจีนก็มีอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อมาก่อนที่เราจะใช้กับลูกค้าอย่างเงี้ยเราต้องมาแบบลองเทสกับไหนว่าอันนี้มันน่าจะดีกับใครหรือว่าเราดูจากเนื้อผลิตภัณฑ์ปุ๊บเรารู้ได้เลยค่ะ
19: ดูจากเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะแบบว่าถ้าประมาณนี้ก็คือลองลงกับหน้าลูกค้าดูอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นงานที่อาจจะรู้ว่าถ้ามันเป็นงานกองอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าฟินิชมันอะจะเป็นยังไงเพราะว่าเราจะอยู่กับเขาจนกว่าจะจบรายการเราถ้าเกิดอะไรขึ้นเราแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเงี้ยรับปริญญาออกไปงานข้างนอกโดยที่ไม่มีเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบค่อนข้างที่จะเพเซฟว่าเราก็ค่อนข้างที่ต้องรู้จักกับสิ่งนั้นมากๆอะไรเงี้ยจะใช้
18: ค่ะ
17: แปรงสำคัญไหมนั่นแบบว่ารู้มาว่าแปรงของช่างบางคนก็แพงเหมือนกันนะแปรงแต่งหน้า
19: ด้วยค่ะบางทีตอนเนี้ยชอบหลายปีเข้าว่าสมัยก่อนก็ใช้ทั้งถูกทั้งแพงผสมกันไปอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้พอว่า พอใช้แปรงแพงขึ้นเรารู้สึกว่าคุณภาพเขาอยู่ได้นานกว่าแต่ว่าผลลัพธ์ของการใช้ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าระยะเวลาของการใช้งานอะใช่ค่ะทนกว่าใช้ได้นานกว่า
18: อย่างนั้นมีแนะนำไหมเพราะสังเกตว่าตอนนี้ขอโทษนะครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่แต่งหน้าเป็นปกติแล้วผู้ชายเดี๋ยวนี้เวลาออกงานก็เป
17: ็
18: นเรื่องปกติเลยทั้งหัตถการด้วยรวมถึงการแต่งหน้าด้วยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากมันมีเทคนิคนะสอนให้หน่อยว่าเราควรจะเริ่มยังไงสมมติว่าหน้าเราเกี้ยงๆเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจุดไหนสำคัญเราควรให้ความสำคัญยังไงเราควรแบบง่ายๆหลักง่ายๆในการแต่งหน้า
19: ก็คงจะเป็นเรื่องของโดยปกติทุกคนผู้ชายผู้หญิงก็คือเรื่องผิวค่ะ
18: คร
19: ับแบบที่ช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรโปรดักมันออกมาเยอะมากแล้วค่ะแบบพวกกันแดดที่ผสมแบบรองพื้นหรือว่าเป็นแบบโทนอัพให้ผิวอะไรเงี้ยค่ะโดยปกติแบบออกไปทำงานทุกวันแก้มก็ใช้แค่กันแดดที่ผสมโทนอัพเขียนคิ้วทาปากผู้ชายก็คือแก้มว่าผู้ชายทาปากก็ดูสดใสนะ
18: ถ้าอย่างพี่ต้องไปทำงานพิธีกรช่างงานตอนนี้พี่มีรองพื้นแล้วพี่มีแป้งพับแล้วแล้วก็มีไอ้ที่ฉีดล็อกหน้าแล้วพี่มี3ตัวแล้วพี่ต้องเพิ่มอะไรอีกไหมต้องมีบางคนเขาบอกว่าพี่หน้าซีดไปเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายแต่งมันต้องแก้มแดงๆนิดนึง
19: มีเลือดฝาด
18: จำเป็นไหม
19: ที่จริงก็ได้แล้วแต่ความชอบ
18: ล่ะ
19: แต่ปกติทาลิปไหมคะ
18: ทาลิปก็เป็นลิปมันธรรมดาครับ
19: ลองเป็นลิปมันที่
18: ลิปสีดีกว่า
19: ลิปบางที่มีสีนิดนึงก็ได้
18: เนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาบอกเดี๋ยวนี้ขึ้นเวทีมันต้องปากแดงๆนิดนึง
17: เพราะไฟมันแรง
18: เออไม่งั้นมันซีดเพราะในผู้ชายก็
19: ทาปากหมดแล้วค่ะใช่
18: อ
19: ๋
18: อเหรอ
19: ใช
18: ่
19: ใช่ค่ะ
18: นี่ถ้าพกอีกหน่อยถ้ามีกระเป๋าเครื่องสำอางนะ
17: ก็ได้นะ
18: แล้วแต่มันก็นิดนึงนะมันไม่ได้เยอะจริงๆมันแต่งง่ายมากที่พูดถึงนี้มันไม่ได้ลำบากเลยนะแป๊บๆก็เสร็จแล้วอ่ะเพราะนั้นอาจจะเพิ่มแก้มเนาะแล้วก็ลิปปาก
19: ไปเลือกสีแบบเดี๋ยวนี้สีบัตรออนเยอะมากค่ะมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่แบบมีแต่สีจัดๆอะไรเงี้ยบางคนเอาบัตรออนอ่ะทาได้ทั้งหน้านะคะเป็นคอนทัวร์เป็นตาเป็นได้ตลับเยอะได้หมดเลย
18: ไม่เคยรู้เลยว่ามันแบ่งสีเยอะขนาดนี้จนมา
17: ซื้อเองงานหน้าเฮียก็แต่งแดกเลยอ่ะเห็นเฮียแต่งแดกเลย
18: กรีดเลยตอนนี้มีนี้ด้วยมี
17: ร้อนวิ
19: ช
17: า
19: เดี๋ยวนี้เขากรีดตาใหม่นะคะกรีดตาไม่ได้ตามเส้นตาแล้วอะ
17: ยังไงอะ
19: กรีดตาแบบว่าเริ่มจากกรีดมาได้ครึ่งตาแล้วก็เชิดขึ้นเลย
17: เพื่ออะไรคะเพื่อให
19: ้ตามันโตขึ้นใช่ค่ะโตตาขึ้น
18: นี่คือเทรนด์
19: ใช่ๆค่ะตอนนี้นะคะ
18: โอ้มันเปลี่ยนเรื่อยๆเน
17: า
18: ะ
17: แล้วเดี๋ยวนี้เขามีเทรนด์ด้วยนะวาดขนตาล่างอ่ะ
19: ใช่ค่ะแต่ว่าแก้มยังไม่สามารถ
17: เพราะว่ามันดูใกล้ๆมัน
19: ติ
17: ดรู้เน
19: า
17: ะ
19: ติดเอาดีกว่าค่ะ
17: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากมีอันนี้อีกอย่างนึงที่แนนติดไม่ได้เลยคือกาวขนตาที่มีกาวในตัวเพราะว่าติดทีไรอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาแบบอยู่ในตาตลอด
19: ข้างล่างตา
17: เป็นไหมคะ
19: อาจจะดัดขนตาไม่ดีอัดขนตาพอดัดไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยตกลงมาแบบ
18: มาชนกัน
19: ทับกับขนตาข้างล่าง
18: ไอ้ขนตาปลอมเนี่ยเคยไปเล่นแต่งหญิงในละครอย่างเงี้ยการติดขนตานี่คือเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยอ่ะมันจะเคืองแบบแล้วเคยใส่เป็นตาเป็นสีด้วยเป็น
17: คอนแทค
18: เลนส์อ่ะโอ้โหคือกราบสุภาพสตรีทั้งหลายเลยคือแบบอดทนมากเก่งมากมันเคืองไปหมดและแย่มากคือความรู้สึกเราเน
19: าะ
18: น
19: านหรือยังคะ
18: นานแล้วเดี๋ยวขนาดอยู่ไม่นานนะอยู่แค่ในกองถ่ายซีนนึงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึก
19: quality ของคอนแทคเลนส์
18: เป็นไปได้
19: สมัยนี้มันดีขึ้นเยอะแล้วค
18: ่
19: ะ
18: โอ้โหจะเข้าออกมันยากมาก
17: แต่คือถ้าสมมติว่าถึงแม้เป็นผู้หญิงที่ชินอ่ะเวลาเราติดขนตากับไม่ติดความสบายมันก็ต่างกันเน
18: า
17: ะต่อให้ขนตามันจะเบาขนาดไหนก็เหอะ
18: มันก็เหมือนแล้วเนาะมันชินแล้วใช่มั้ยแฟนเราใช้เป็นแบบแม่เหล็กตัวแม่เหล็กอ่ะนึบแล้วเนียนด้วย
19: เก่ง
18: มันยากเหรอฮะ
19: แก้มเป็นเดือนเลย
18: จริงป่ะแต่เขาก็เหมือนว่าหัดทำไปเรื่อยๆจนมันเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับเนียนอยู
17: ่สมมติว่าอาจอย่างเพื่อนในบางคนอ่ะเป็นนะที่แบบว่าเขาไม่รู้เรื่องการแต่งหน้าหรืออะไรเลยอ่ะสมมติว่าเขาอยากจะเริ่มแต่งหน้ามีแบบเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่อันนี้เป็นเบสิกที่คุณอ่ะมีประมาณเนี้ยคุณก็เริ่มที่จะเหมือนว่ามีสีสันบนใบหน้าได้แล้ว
19: เดี๋ยวนี้พาเลตรวมอ่ะมันจะมีค่อนข้างเยอะเลยค่ะแบบพวกแก้มตาปากอยู่ในพาเลตเดียว
17: มีอันนี้สักหนึ่ง
19: ใช่มันจะมีโทนสีมาแล้วเหมือนแบบว่า
17: คิดมาให้แล้ว
19: ใช่คิดมาให้รวมสีมาให้แล้วว่าอยากได้สีโทนนี้โทนส้มโทนคอรัลโทนชมพูชมพูอ่อนชมพูเข้มอะไรเงี้ยคือในพาเลตมันมี
18: ครับ
19: มันชอบมีรวมมาให้แล้วสำหรับคนที่ไม่แบบไม่อยากซื้อเยอะอยู่
18: ชอบดูมากเลยเพราะพาเลทของผู้หญิงอะสวยชอบ
17: หรอ
18: ชอบดูตั้งแต่ของแม่แล้วก็ของหลวงแฟนด้วย
19: ก็ชอบก็ซื้อให้แฟน
18: ซื้อบางทีถ้าแบบมีโอกาสนะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสพอซื้อไม่เป็นหรอกแต่ถ้าซื้อให้ได้ก็จะซื้อชอบเวลาเปิดมาแล้วไม่มีสีมันเหมือนจานสีอะดูแล้วสวยดีบางที่เปิดมาเป็นกระจกอย่างสมัยก่อนแม่ชอบที่ทาปากมากเหมือนปากกาดึงออกมาแล้วกดดุ๊บเป็นหัวยื่นมาแล้วทาแบบเกือบแล้วเหมือนกัน
17: เน
18: า
17: ะ
18: เกือบไปแล้ว
17: มันคือความสวยงามของโลกใบนี้แหละ
18: เป็นลูกแม่
17: เข้าใจ
18: ลูกชายถึงแม่
17: แล้วลิปเดี๋ยวนี้ก็เยอะเหลือเกินมีลิปอะไรบ้างคะเดี๋ยวนี้ลิปต้องแมตต์ต้องออยต้อง
19: ติ้นกลอสสติน
17: เ
19: เงากึ่งแมทคือมันแล้วแต่ว่าเขาจะผสมอะไรลงไปเลย
17: อะอย่างผู้ชายนี่ควรใช้ลิปอะไร
19: ที่จริงใช้
18: แมท
19: แล้วถ้าเกิดว่าแล้วแต่คนว่าแบบไปงานยาวๆข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็ทาลิปแมทแล้วก็ลงแบบบาล์มบำรุงได้อีกทีน
18: ึง
19: ส
18: ี
19: ม
18: ัน
19: จะได้ติดปากแล้วก็ถ้าเกิดผู้ชายชอบไม่ดื่มน้ำหรือว่าแบบ
18: แห้งอีก
19: ชอบเลียปากชอบอะไรเงี้ยปากจะแห้งอะไรเงี้ยต้องทาแบบให้เขาพกบำรุงไว้
18: คนต้องเติมเรื่อยๆคอยทา
19: ใช่ค
18: ่
19: ะ
18: เมคแบ่งแห้งๆก็ดูเสียสุขภาพเม
17: ื่อ
18: ด
17: ู
18: เสียบุคลิกเหมือนกัน
17: อ
18: ่ะ
17: อยากรู้ว่าการเป็นช่างแต่งหน้าคุณแก้ใหม่เหมือนเติมแรงบันดาลใจให้ตัวเองยังไงคะ
19: พอออกข้างนอกเหมือนแบบพยายามรีเช็คลูกค้าสมมติว่าแบบวันนี้แต่งไปแล
17: ้
19: วแล้วก็ต้องรอเขาให้เขาไปงานนั่นนู่นนี่ของเขาเสร็จอะไรเงี้ยวันต่อไปก็ต้องแบบเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะ อะไรอย่างเงี้ย
17: หรือแบบ
19: ใช่บางทีเราก็เป็นการแบบรีเช็คตัวเองไปด้วยในตัวว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอแบบสิ่งที่เขาส่งมาแล้วก็จะรู้สึกว่าอ่ะวันนี้เราทำดีแล้วนะหรืออะไรเงี้ยคือลูกค้าชอบแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ถ่ายรูปงานในแต่ละวันแล้วก็ไล่เปิดดูรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แต่งหน้าดีจัง อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะ
17: แต่พอแต่งเยอะๆมันมีจังหวะเบิร์นเอาท์ไหมสำหรับอาชีพนี
19: ้มีค่ะสมมติว่าแต่งเดิมๆโทนเดิมๆ
18: เหมือนเดิมไปเรื่อย
19: ๆใช่ค่ะไม่ได้มีความแบบหวือหวาช่วงที่แต่งหน้ารายการเยอะๆอ
18: ่
19: ะ
18: มัน
19: กลายเป็นว่ามันไม่ได้มีอะไร
18: มันแค่เหมือนไปซับๆทำเดิมๆนะมันไม่ได้พิเศษ
19: แต่งหน้าเหมือนคนปกติอะไรเงี้ยนานๆทีเจอออกงานเจออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหุ้ยตื่นเต้นอยากออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
18: ซึ่งตอนนี้ที่แก้มใหม่ทำอยู่เนี่ยก็คือรับหมดอันนี้ก็คือสามารถติดต่อได้เลยเพราะนี่มีคนติดต่อมาบอกว่ามีเรื่องอยากสอบถามอย่างวันรับปริญญารับแต่งหน้าไหมคะ
19: รับปริญญาก็รับค่ะแล
18: ้
19: วก็มีทีมสามารถแบบรับได้ในแบบจำนวนมาก
18: เพื่อนรวมตัวกันมา
19: ใช่เพื่อแบบทำกรุ๊ปมาก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะใช
18: ่โอเครับหมดนะแต่แล้วแต่มันก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่ละงาน
19: ใช่ค่ะ
18: ใช่ไหม
17: แล้ว1วันของช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่ถ้าไม่ได้มีงานคุณแก้ใหม่ทำอะไรอยากรู้ไลฟ์สไตล์เป็น
18: เดินตามเคาน์เตอร์แบรนด์หาอุปกรณ์ไม
19: ่ออนไลน
18: ์อ๋อเหรอ
19: ออนไลน
18: ์ง่ายๆ
19: ช้อปปิ้งการช้อปปิ้งอ่ะคือการไปช้อปจากกระเป๋าคนอื่น
18: จริงปะไม่ดูว่าเขาใช้อะไรบ้าง
19: ใช่บอกว่าอุ๊ยสีมีสีนี้มาหร
18: อ
19: ไปลองสีของชาวบ้านแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไปเคาน์เตอร์บางทีมันกว่าจะได้เดินทางกว่าจะถึงอะไรเงี้ยอุ๊ยสีนี้ทำไมสวยจังกดแล้วสักพักก็เริ่ม
18: ไวกว่า
19: ใช่กด
18: เป็นหลายคนไปเจลิงนะ
19: อ๋อเจลิงไม่ค่ะเจลิงส่วนใหญ่ไปซื้อของทำผม
18: แบ
19: รนด์มันไอแบรนด์มันน้อยลง
17: เ
19: น
17: ี่
19: ยค่ะ
17: แต่เมื่อกี้คุณแก้มใหม่คุยกันหลังไมค์บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็คือบางงานก็จะรวบทำผมไปด้วยเลยทีเดียว
19: ใช่ค่ะส่วนใหญ่บางคนก็จะได้ทั้งหน้าทั้งผ
18: มยิ่งตามรายการอ่ะส่วนใหญ่จะรวบมาเลยหน้าผมมาด้วยกัน
19: ใช่ไหมแล้วแต่จำนวนด้วยค่ะแต่ถ้าคนเยอะ
18: แล้วแต่บัดเจ็ตด้วยแหละเนาะ
19: ใช่ใช่อันนี้สำคัญเลยค่ะใช
17: ่
18: จริงๆก็มันก็ช่างมันก็มีต้นทุนนะเนาะของเขื่อนที่มันต้องใช้บางทีมันก็จำเป็นที่มันจะต้องราคานี้อะไรอย่างเง
17: ี้
18: ย
17: ใช่แล้วก็ประสบการณ์เขาอ่ะกว่าเขาจะสั่งสมกว่าเขาจะแต่งได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องให้ค่าวิชาเขาเนาะ
18: ใช่ณปัจจุบันนี้ทำมา8ปีแล้วคิดว่าอาชีพเดียวการเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยมันสามารถตัวรอดได้ไหมครับแต่ละเดือน
19: อ๋อได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแทบจะเหลือเขาเป็นแบบช่องทางเดียวแล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามันแทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลย
18: แทบจะทำงานทุกวันป่ะอย่างคุณแก้ม
19: เกือบทุกวันค่ะอาทิตย์นึงน่าจะหยุดประมาณวันเดียวหรือบางวีก็คือ7วัน
18: ก็ยุ่งมาก
19: วันนึงบางทีก็2งาน
18: 3
19: งาน
18: ครับค่ะแล้ววันที่ไม่ได้ทำงานเราไปพักผ่อนทำอะไรสไตล์ของคุณแก้มใหม
19: ่นอน
18: สไตล์คุณแนนนี่น่ะ
17: มันเหนื่อยอ่ะเนาะมันเจอ
18: คนก็นอน
19: อาชีพเนี้ยไปทำให้แก้มจากเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ตมากๆอ่ะแก้มกลายเป็นคนอินโทรเวิร์ต
18: เหรอ
19: เลย
17: มันเหนื่อยจะคุยกับคนหรออ
18: ยู่ใช่ก็คืออยู่
19: เจอคนเยอะอ่ะแล้วเรานั่งคุยอย่างเงี้ยตั้งหลายชั่วโมงอ่ะปิดประตูกลับบ้านขึ้นรถปุ๊บ
17: ไม่คุยกับใครแล้ว
19: ขับรถถึงคอนโดอ่ะแก้มนั่งอยู่รถประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแก้มจะขึ้นห้องอ่ะ
18: นั่งสงบสติ
19: ก่อนอยู่กับตัวเองแป๊บนึงเลย
17: ผีในรถเหงาเหรอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
18: ไม่มีใครคุยด้วยเลย
17: เข้าใจนะเข้าใจ
18: บางทีงานมันต้องคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไงนะครับ
17: สมมุติว่ามีน้องๆ ฟังอยู่กําลังจะเดินเข้ามาสู่เส้นทางการเป็นช่างแต่งหน้าอาชีพคุณแก้มใหม่คิดว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่เราสามารถจะทําอาชีพนี้ได้เป็นอาชีพจริงๆหาเลี้ยงตัวเองได้เลย
19: ความอดทนค่ะแบบว่าเรื่องร่างกายด้วยอาชีพนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอาชีพที่ยกของหนักมากๆค่ะ
17: จริงไอ้กระเป๋าเครื่องสำอาง
19: เนาะหนักมากแล้วก็การนั่งนานๆเนี่ยการเอี้ยวตัวอย่างนี้มีผลคือ แกเนี่ยเพิ่งเป็นคอมเมื่อวานเลยค่ะหลังเหมือนหลังอักเสบ
18: มันคือออฟฟิศซินโดรมของคนเป็นช่
19: าง
18: แต่งหน้า
19: หลังอักเสบค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยอาชีพนี้แอบอันตรายแล้ว
18: มีผลแล้วนะ
19: ใช่แล้วก็
18: อุปกรณ์ก็ต้องเยอะนะเดี๋ยวนี้พกไฟด้วยนะ
17: ไม่ใช่ต้องแบบ
18: ไม่ได้มีแค่รู
19: ปโอ้ใช่ไฟก็ต้องโขกค่ะ
18: ไฟกล้อง
19: ก็คือแต่ค่อยๆค่ะคือบัดเจ็ตมันอยู่ที่ว่าของที่เราใช้อ่ะมันกำหนดบัดเจ็ตได
18: ้
19: ว่าจะใช้อะไรปริมาณเท่าไหร่รองพื้นก็แค่ซื้ออ่อนกลางเข้มแมตต์กับโกลแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะมันไม่จำเป็น
18: ต้อง
19: แ
18: บบกวนเองเนาะ
19: ไม่ต้องซื้อ
18: เนาะมีกวนเองบ้างไหม
17: โอ้ยอะไรจะประหยัดต้นทุนขนาดนั้นวะ
19: บางทีแป้งก็กวนเอง
18: อะไรที่มันง่ายๆมันทำได้แต่ว่าก็เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายราคานะจริงๆมันไม่ต้องซื้อแพงเสมอไป
19: ใช่ใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบลงทุนเยอะอะไรขนาดนั้นค่อยแก้รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อยๆสะสมแต่พออยู่กับมันไปนานๆอะจังหวะถอนตัวเนี่ยลำบากแล้วเพราะว่าหันไปมองกระเป๋าว่าบวกเลขลำบาก
17: ลงทุนไปเย
18: อ
17: ะ
19: ลำบากมากๆอาจจะเป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้ไม่สามารถออกจากอาชีพได้
17: เพราะว่าฉันหมดไปเยอะ
19: ลงทุนไปแล้ว
18: มันต้องใช้ให้หมดโอเคโอเคเพราะนั้นก
17: ็
18: ไม่เป็นไรพี่แนนเลยก็ใครสนใจเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ต้องเรียนเหมือนคุณแก้มก็ได้บางคนอาจจะมีชอบแต่งหน้าตัวเองหรืออะไรเงี้ย
19: ไปแต่งหน้าเพื่อนเล่นๆเราชอบของเยอะซื้อของมาเยอะแล้วก็แบบอยากลองดูก็ได้
18: ครับผมขอช่องทางการติดต่อคุณแก้มใหม่หน่อย
19: ติดต่อได้ที่ IG นะคะ KMMAII ค่ะหรือว่าเข้าไปดูผลงานได้ที่แก้มใหม่เมคอัพค่ะ
18: ครับผมติดต่อได้หมดงานแต่งงานรับปริญญาทุกงานแหละที่ต้องการการแต่งหน้า
19: ใช่ค่ะ
18: นะครับโทรมาคุยกัน
17: แล้วนี่เดี๋ยวนี้มีงานต่อไหมคะ
19: วันนี้หมดแล้วค่ะ
17: พรุ่งนี้มีงานเช้าไหม
19: มีค่ะ
17: จริงหรอกี่โมง
19: 10โมงค่ะแต่ว่ารถติด
17: แล้วก็ต้องไปก่อน
19: ใช่ค่ะ
18: เพราะถ้าทำงานกองทุกวันนะโหตื่น6โมงทุกวันนะเว้ยเข้ากองซีรีส์กองอะไรเงี้ย
19: ไม่ได้ตื่น6โมงเขานัด6โมง
18: ใช่เขานัดถึงกอง6โมงเพราะว่านัดดาราคนแรก6โมงเช้าช่างต้องถึงก่อนแล้วไงใช่ไหม
19: ว่า6โมงแล้วพี่ดารากินข้าวอีกแล้วจะเข้าซีน7โมง
18: มาแก้มพร้อมเขียวมาเลยเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมาที่คุณแก้มได้นะครับ
17: ขอบคุณคุณแก้มใหม่นะคะ
18: ขอบคุณครับ
17: ขอบค
18: ุ
17: ณมาก
18: แก้มครับแล้วก็เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะครับขอบคุณด้วยนะครับ
17: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ
18: ขอบคุณแนนด้วยนะวันนี้
17: ขอบคุณยินดีค่ะ
18: ขอบคุณผู้ฟังครับ
17: สวัสดีค่ะ
20: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
21: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูให้หลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: EFM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 17.
3: Number 1. เจ้าขุน เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรศิริประภาค่ะปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทโยงคดีทุจริตจำนำข้าวและพรุ่งนี้น้ำมันปรับขึ้นราคาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปปช.ชี้มูลบุญทรงเตริยาภิรมย์ร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทโยงคดีทุจริตจำนำข้าวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งศาลฎีกายึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
9: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อทั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปก

0: G2G ทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและนิติบุคคลที่ใกล้ชิดรวมจำนวน107ล้านบาทไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาตกเป็นของแผ่นดินยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสเลยงั้นครับ
1: DSI จ่อออกหมายเรียกกรรมการบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงพบพฤติการใช้นอมินีบางหน้าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททีเลียนปิดโตเทดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองขอรับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลการตรวจทางห้องแลบยืนยันชัดเจนว่าน้ำมันในคลังบางส่วนไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนโดยคณะพนักงานสืบสวนพบพิรุธโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทอาจเข้าข่ายใช้นอมินีอำพรางในทุนตัวจริงพร้อมเร่งขยายผลเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงขณะเดียวกันDSIยังเดินหน้าตรวจสอบคดีบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถูกสงสัยกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรช่วงวิกฤตตะวันออกกลางหลังพบปริมาณน้ำมันคงคลังสูงผิดปกติทั้งที่มีคำสั่งจ่ายน้ำมันให้ผู้ค้าน้ำมันแล้วแต่กลับไม่ดำเนินการโดยระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะลงพื้นที่สอบปากคำพยานสำคัญและรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน15วันนอกจากนี้ DSI ยังขยายผลกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลหลังพบความผิดปกติของเรือขนน้ำมัน99เที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมัน166ฉบับจากคลังน้ำมัน6แห่งในภาคตะวันออกที่อาจถูกนำมาเวียนใช้ผิดกฎหมายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล AIS และ GPS ของเรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งน้ำมันหาผู้กระทำผิดตัวจริงต่อไปพงษ์ณทีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี
3: ้ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
2: สวัสดีค่ะขวัญใจนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

3ใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเท่ากับเอากระล

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ตั้งใจใช้ทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไปให้น้อง
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีครับผมเจ้าขุนครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่งกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอ่ะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: ติหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มพ่อเจ๊สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Neon Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
8: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนเป็นอะไรกับนี่มากปะ
9: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื่องมาก
4: เฮียๆก็หล่อช้ำ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
12: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยจริงๆยังไม่ได้ถอยและไม่ได้เดินอะไรเพราะนายกรัฐมนตรีให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพยายามและหาแนวทางอย่างเต็มที่โดยให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้คนไทยได้รับชมด้วยอะไรก็ตามการหารือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้เงินถึง 1,300 ล้านบาทค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทรวมถึงค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านบาทรวมเป็นเงินที่รัฐบาลไทยต้องหาทั้งสิ้นกว่า 1,700 ล้านบาทด้วยอีกมุมได้ยินเสียงสะท้อนสังคมว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกด้วยเงินถึง 1,700 ล้านบาทสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลไทยได้มากน้อยแค่ไหนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังคือการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหรือไม่โดยการนำเงินจำนวนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือโครงการต่างๆที่เป็นการต่อยอดให้กับวงการฟุตบอลจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่ขณะนี้จึงอยู่ในช่วงของการหารือเพราะเงิน 1,700 ล้านบาทคือเงินภาษีของประชาชนไม่ว่าจะนำมาจากแหล่งไหนคงต้องคิดให้รอบคอบว่าแบบไหนจะสร้างความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลไทยได้มากกว่ากันโดยสำหรับขั้นตอนล่าสุดขณะนี้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.หารือกันหลังได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีแต่ด้วยงบประมาณที่สูงมากคิดว่ารัฐบาลไทยคงต้องคิดหนักกับค่าลิขสิทธิ์ 1,700 ล้านบาทประกอบกับระยะเวลาการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันเป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมกับไทยจึงต้องอ่านทบทวนกันให้ดีโดยเมื่อถามถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนนายพารอนได้กล่าวว่ารัฐบาลขอบคุณถ้าจะช่วยสนับสนุนและซื้อลิขสิทธิ์รัฐบาลไม่ได้ขัดข้องอะไรอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่นั้นคงต้องตัดสินใจเร็วนี้เพราะ15วันจากนี้ฟุตบอลจะเริ่มแข่งขันแล้วหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News สนับสนุน

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันจันทร์ต่อให้โลกมันจะใจร้ายก็ช่างมันอะไรที่ยอมได้ก็อย่าไปยอมนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านอ่ะเนี่ยลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
4: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: สวัสดีครับสตังนะครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn.

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
3: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
4: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
5: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
6: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94 EFM News
8: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานี้ครับ Manchester United เตรียมรับเงินก้อนสำคัญราว38ล้านปอนด์หลังนาโปลีการันตีผ่านเข้าไปเล่นศึก UEFA Champions League ฤดูกาลหน้าส่งผลให้เงื่อนไขบังคับซื้อคาร์ลัส มุส ฮอยลุนมีผลอัตโนมัติโดยย้อนไปหัวหอกทีมชาติเดนมาร์กย้ายจากโอลด์ทราฟฟอร์ดเล่นกับทีมอาซูร่าด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขระบุว่าหากนาโปลีคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จสโมสรจะต้องซื้อขาดทันทีล่าสุดทีมของอันโตนิโอคอนเต้บุกถล่มบีซ่าที่ตกชั้นไปแล้ว 3-0 โดยทำให้นาโปลีคว้าสิทธิ์ลุยฟุตบอลถ้วยยุโรปฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วแม้จะพลาดป้องกันแชมป์ซีเรียอาก็ตามด้วยเกมดังกล่าวฮอยลุนยิงได้1ประตูขณะที่อีก2ลูกมาจากสกอตแมคโทมินีและอามี่รามานีโดยทำผลงานรวมซีซั่นนี้กับนาโปลีได้ถึง15ประตูกับ8แอสซิสต์จากการลงสนาม43นัดนั่นทำให้ฮอยลุนเตรียมเดินตามรอยแม็กโทมินีอดีตเพื่อร่วมทีมปีศาจแดงที่กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลในเมืองเนเปิลส์หลังย้ายมาค้าแข้งในอิตาลีแบบถาวรโดยปัจจุบันนาโปลีรั้งอันดับ2ของเซเรียอามีแต้มเหนือเอซิมิลานและโรม่าอยู่3คะแนนพร้อมผลต่างประตูได้เสียดีกว่าก่อนเข้าสู่นัดสุดท้ายของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้หลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
9: สวัสดีครับ
10: สกายครับ
9: นันนี่ครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: สวัสดีวันอังคารขอให้วันนี้เป็นวันที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสบายใจนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
7: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
8: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
9: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
10: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสดายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: ลาของ EFM News ในช่วงเวลา1 นาฬิกานี้ครับคาสิเมโร่โบกมือลาแฟนแมนยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ในทินโอทราฟอร์ดเป็นครั้งสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวตัดสินใจยกเลิกการเข้าร่วมแถลงข่าวข่าวอำลาทีมที่กำหนดไว้ด้วยคาสิเมโร่เป็นส่วนหนึ่งของชุดที่คว้าแชมป์ลีกคัพปี2023และ FA คัพปี2024ก่อนจะกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกพร้อมมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทีมคว้าตัวไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยตามกำหนดเดิมคาซิเมโร่จะต้องพูดคุยกับสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นพิธีในสนามแต่อดีตแข้งเรอัลมาดริดกลับถอนตัวในนาทีสุดท้ายก่อนจะมีการประกาศเจ้าตัวไม่ได้มาแถลงข่าวเนื่องจากรู้สึกสะเทือนใจมากเกินไปโดยมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองและคาดว่าคงไม่สามารถพูดให้รู้เรื่องมากพอดังนั้นดาวเตะวัย34ปีเลยเลือกที่จะถอนตัวล่าสุดคาซิเมโร่โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ามีบางสถานการณ์ที่เราแค่ผ่านไปในชีวิตและมีบางสถานที่ที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราแมนเชสเตอร์จะเป็นบ้านของผมตลอดไปผมขอขอบคุณจากใจจริงต่อเมืองนี้สโมสรแห่งนี้และแฟนบอลทุกคนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
16: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: ของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นนะครับ Manchester Evening News ระบุว่าเกมส่งท้ายฤดูกาล Trafford กลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์เมื่อคาซิมิโร่เล่นเกมสุดท้ายในบ้านของ Man United พร้อมภาพเช็ดน้ำตาหลังถูกเปลี่ยนตัวช่วง10นาทีสุดท้ายโดยมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนมีฉากอำลาในฝันเมื่อบอลกระดอนอยู่ในเขตโทษ Nottingham Forest และเปิดทางให้เขาวิ่งเข้ายิงแต่สุดท้ายกลับจิ้มบอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายและเกมนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายแบบนัดท้ายฤดูกาลลูกชอยิงประตูแรกในรอบ 1,230 วันบรูโน่ฟานันยังสร้างโอกาสมากมายและสุดท้ายได้แอสซิสต์ที่20ในพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นนั้นคือแอนเดอร์สันกองกลางของฟอเรสต์ที่มีส่วนสร้างประตูให้ทีมเยือนรวมทั้งจังหวะมอร์แกนกิฟส์ไวท์ยิงจากลูกเปิดของเขารายงานระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของยูไนเต็ดสำหรับแทนที่คาซิเมโร่นั่นคือจะมองว่าทำหน้าที่ในดีลนี้ขณะเดียวกันการตั้งไมเคิลคาริกเป็นเฮดโค้ชใกล้เป็นทางการหลังสโมสรยังจัดการเอกสารไม่ทันก่อนเกมนี้ไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
12: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา

0: สวัสดีวันอังคารระบบนิเวศที่ดีคือรากฐานของทุกชีวิตร่วมกันอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรากันนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมี

0: ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
7: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
8: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนี้ครับโดยเรื่องราวของยานใส่ของ NASA บินเฉียดดาวอังคารใช้แรงโน้มถ่วงเวียงสู่ห้วงอวกาศลึกโดยที่ผ่านมาองค์การ NASA เผยว่าสายคีได้บินเข้าใกล้ดาวอังคารในระยะประมาณ 4,500 กิโลเมตรเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงของดาวอังคารช่วยเร่งความเร็วและปรับเส้นทางการเดินทางสู่ห้วงอวกาศลึกโดยเทคนิคเรียกว่า Gravity Assistหรือการอาศัยแรงเหวี่ยงจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ด้วยปัจจุบันยานกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วราว 19,848 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการใช้แรงโน้มถ่วงในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้ยานพุ่งไปยังเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นแต่ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซซีนอนที่ใช้ในระบบขับดันอีกด้วยด้วยก่อนหน้านี้ทีมวิศวกรได้สั่งจุดเครื่องยนต์ขับดันของยานต่อเนื่อง12ชั่วโมงเพื่อปรับแก้เส้นทางและเพิ่มความเร็วให้ยานอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการบินโฉบดาวอังคารครั้งสำคัญโดยภารกิจหลังยานไซคีเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อย16โดยมีขนาดประมาณ280กิโลเมตรตั้งอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีและยานถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023โดยมีกำหนดเดินทางถึงเป้าหมายในปี2029โดยดาวเคราะห์น้อย16ไซคีอาจเป็นแกนกลางโลหะของวัตถุต้นกำเนิดดาวเคราะห์ในยุคแรกของระบบสุริยะหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวัสดีครับติดติดปอครับ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลา
14: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม่

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: ถึงเวลาของ Yes and News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานะครับเรื่องราวของ Spotify ปรับโลโก้ใหม่เป็นไฟดิสโก้แต่ไม่ได้อยู่แบบตลอดไปโดยใครที่เปิดมือถือแล้วตกใจว่า Spotify กลายแอปไอคอนจากโลโก้สีเขียวคุ้นตากลายเป็นลูกดิสโก้สีเขียววิบวับจนแทบจำไม่ได้ล่าสุดไม่ต้องกังวลเพราะ Spotify ยืนยันว่าไอคอนดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนชั่วคราวเท่านั้นโดยรายงานจาก 925 Mac ระบุว่า Spotify ได้ตอบผู้ใช้ X ว่าไอคอนลูกดิสโก้เป็นเพียงไอคอนชั่วคราวและไอคอน Spotify แบบปกติจะกลับมาในสัปดาห์นี้หลังจากผู้ใช้จำนวนมากตั้งคำถามว่าบริษัทกำลังเปลี่ยนโลโก้ถาวรหรือไม่โดยไอคอนลูกดิสโก้ถูกปล่อยมาในช่วงที่ Spotify ฉลองครบ20ปีของแพลตฟอร์มโดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญพิเศษที่นำทีมปาร์ตี้ดิสโก้และประวัติเพลงของผู้ใช้มาเล่าใหม่ในรูปแบบสนุกหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
15: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่

0: สวัสดีวันอังคารถ้าอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังไม่เป็นไรเลยค่อยๆไปในจังหวะของเราเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหาร

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
6: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: โกงหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven โกงหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: กินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์สูงสุด 2.39 ล้านบาทงัดมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทั่วกรุงและนายกยืนยันจะพยายามให้ดีที่สุดหาช่องทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026สักครู่มาติดตามค่ะ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลประสานงานอย่างสุดความสามารถและได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างส่วนกรณีที่มีการเสนอให้รัฐบาลนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับคนไทยยังมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าจะพยายามให้ดีที่สุดกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 2.39 ล้านบาทจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทั่วประเทศเล็งหยุดรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในศึกษาก่อน3เดือนคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงชี้แจงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณมักกะสันขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพร้อมยืนยันรัฐบาลเร่งเยียวยาและยกระดับความปลอดภัยระบบรางทั้งระบบโดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละประมาณ 2,390,000 บาทค่าทำศพเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนขณะที่ผู้บาดเจ็บได้รับเงินตั้งแต่ 130,000 บาทถึง 1 ล้านบาทตามระดับอาการและกระทรวงคมนาคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมถึงติดตามการเบิกจ่ายเยียวยาให้ผู้ที่กลับภูมิลำเนาแล้วด้านมาตรการป้องกันเตรียมนำแผนแม่บทแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟถนนมาใช้ครอบคลุม27จุดในเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสายตะวันออกพร้อมศึกษาภายในเวลา3เดือนอาจปรับให้รถไฟหยุดที่ลาดกระบังและเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นเช่นรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์รถไฟชานเมืองสายสีแดงและรถโดยสารขสมกพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าโดยสารเพิ่มเติมพร้อมออกมาตรการจำกัดการวิ่งรถบรรทุกน้ำมันในกรุงเทพมหานครชั้นในช่วงเวลากลางวันและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการห้ามวิ่งตลอด24ชั่วโมงในส่วนบุคลากรยืนยันพนักงานขับรถไฟต้องมีใบอนุญาตถูกต้องนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสารเสพติดแบบปูพรมทุกวันและย้ำมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดหากไม้กั้นหรือสัญญาณผิดปกติรถไฟจะไม่สามารถเคลื่อนตัวได้พร้อมดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนสัญญาอย่างเด็ดขาดมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
6: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุส่งข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

0: 94.94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีชุดแนว
1: สวัสดีวันอังคารดูแลโลกง่ายๆแค่กำจัดขยะให้ถูกวิธีถ้าทุกคนทำเหมือนกันโลกเราต้องง่ายอยู่ขึ้นแน่นอนครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: กสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูให้หลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไป

0: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้อง

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทเพราะโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะกองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องทหารพรานทำร้ายร่างกายหลังเหตุหลบหนีตรวจค้นยาเสพติดโดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสักครู่มาติดตามค่ะ
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
6: องทัพภาคที่1แจ้งกรณีชาวบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วร้องเรียนถูกทหารพรานทำร้ายร่างกายระหว่างติดตามตัวและตรวจค้นยาเสพติดเบื้องต้นสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
15: กองทัพภาคที่1ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะกองร้อยทหารพรานที่1204จัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและสกัดกั้นยาเสพติดโดยพบชายผู้ต้องสงสัยคือนายสุรัตน์ชอบสะน้อยอายุ37ปีชาวบ้านหนองยะแก้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นผู้ต้องสงสัยพยายามวิ่งหลบหนีและมีอาวุธเป็นฉมวกแทงกบอยู่ในมือจึงเกิดการชุลมุนระหว่างควบคุมตัวเจ